พวกเกี่ยวกับเปาเขาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้มันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้น่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนนี้มาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นอันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปและทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพรินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีสิทธิ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ได้ทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขั้วดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิต

0: ที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดักนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการอัญมณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมุติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดักนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดักเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
3: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ืออุปาทาน
1: อุปาทาน
0: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
2: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
2: ฮะ
3: เฮ้ย
0: นี่ไง
3: เว้ย
2: โอ้ยโหยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าโอ้โหสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
2: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
4: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
0: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
6: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริ
6: งไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
6: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
4: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
4: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
4: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมข้าเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
4: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
7: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
6: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
4: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
6: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
6: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหน้ากากข้า
4: ว้ายตายแล้ว หรอกค่ะแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกมาจากที่นี่กันเร็ว
3: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
4: ไปไปไป
0: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
6: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ิสตอลความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: ไป
2: เนี่ยมันก็ชุดนี้ฉันพงซัก

0: อะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้แล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมี

0: ตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให้
1: ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านสื่อสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกต้องรู้ทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
0: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
2: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
3: สวัสดี
4: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
0: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็ลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
3: เออ
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
3: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
5: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
5: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
5: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
8: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
10: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

าลายไหม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงชัดสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: องไปหลบอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องหาที่หลบนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อเวลาเด็กๆหลบเด็กๆจะต้องทำอย่างไรลูกป้องกันอะไรได้คะป้องกันศีรษะของตนเองใช่ไหมคะไม่ให้สิ่งของนะคะหรือว่าศีรษะของตนเองกระแทกนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ไปแสดงบทบาทสมมุติกันไปแล้วค่ะแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะเด็กๆถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่ได้อยู่ในอาคารเรียนหรือว่าเด็กๆไม่ได้หลบอยู่ใต้โต๊ะเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่ไหนเด็กๆทราบไหมคะ
1: ใต้โต
0: ๊ะอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ใต้ต้นไม้ได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะต้องวิ่งออกไปข้างนอกนะคะไปอยู่ตรงที่โล่งแจ้งหรือว่ากลางแจ้งนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือว่าเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเด็กๆก็สามารถหลบโต๊ะใต้เก้าอี้ได้และถ้าเด็กๆไม่ได้อยู่ในอาคารเรียนเด็กๆก็สามารถวิ่งออกไปข้างนอกไปอยู่ที่โล่งแจ้งได้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะมีภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูก
1: ภ
0: ูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพภูเขาไฟระเบิดค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำค่ะให้เด็กๆค่ะอ่านตามคุณครูนะคะภูเขาไฟ
1: ระเบ
0: ิ
1: ด
0: ภู
1: เขาไฟ
0: ระเบิ
1: ด
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะเหมือนในวิดีทัศน์ที่เด็กๆได้ดูไปเลยภูเขาไฟระเบิดนะคะก็คือธรณีพิบัติหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและคุณหญิงคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะตึกถล่มใช่ไหมคะตึกถล่มอาคารถล่มนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือแผ่นดินไหวค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะแผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไหว
0: แผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไหว
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพแผ่นดินไหวเพราะเมื่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกหรือว่าอาคารจะเป็นอย่างไรลูกอาคารถล่มลงมาและเกิดความเสียหายแบบนี้เลยใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพแผ่นดินไหวค่ะและคุณหญิงค่ะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆต้นไม้ถล่มลงมาใช่ไหมคะหรือว่าดินถล่มใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือแผ่นดินถล่มนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะแผ่นดินถล่ม
1: แผ่นด
0: ิน
1: ถล
0: ่
1: ม
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพแผ่นดินถล่มหรือว่าดินสไลด์ลงมานั่นเองค่ะก็จะเกิดขึ้นตามพื้นดินหรือว่าตามต้นไม้นะคะที่ราดชันนั่นเองค่ะก็จะเกิดแผ่นดินสไลด์หรือว่าแผ่นดินถล่มลงมานั่นเองค่ะก็จะเกิดความเสียหายเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ดูภาพเกี่ยวกับธรณีพิบัติกันไปแล้วใช่ไหมคะภาพที่เด็กๆได้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีภาพอะไรบ้างลูกแผ่นดินถล่มและมีภาพอะไรอีกคะ
1: ภูเขาไฟระเบิด
0: ภูเขาไฟระเบิดถูกต้องเลยค่ะและมีภาพอะไรอีกลูกแผ่นดินไหวใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ภาพเกี่ยวกับธรณีพิบัติกันไปแล้วค่ะธรณีพิบัติก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหรือว่าภูเขาไฟระเบิดนะคะที่เรียกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะและเดี๋ยวครูหญิงค่ะมีภาพต่อไปมาให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือแผ่นดินทรุดค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะแผ่นดินทรุ
1: ด
0: แผ่นดินทรุด
1: น
0: ี่เลยค่ะเด็กๆตรงกลางนี่นะคะที่เป็นบ่อหรือว่าเป็นหลุมใหญ่ๆนั่นเองค่ะเรียกว่าแผ่นดินทรุดค่ะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ดูบัตรภาพเกี่ยวกับธรณีพิบัติไปแล้วใช่ไหมคะมีภาพอะไรที่เด็กๆได้ดูบ้างลูกมีแผ่นดินทรุดและมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแผ่นดินไหวถูก

0: ต้องเลยค่ะแผ่นดินถล่มใช่ไหมคะและมีตึกถล่มหรือว่าอาคารถล่มและมีอะไรอีกหนึ่งอย่างคะ
1: มีภูเขาไฟ
0: ถูกต้องเลยค่ะและมีภาพภูเขาไฟระเบิดเด็กๆนะคะก็ได้ดูภาพเกี่ยวกับธรณีพิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินสุดค่ะภูเขาไฟระเบิดหรือว่าตึกถล่มอาคารถล่มกันไปแล้วค่ะนั่นนะคะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าธรณีพิบัติค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอาคารถล่มหรือว่าธรณีพิบัติค่ะจากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอาคารถล่มและธรณีพิบัติหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
2: หลุมซุบค่ะ
0: แผ่นดินซุบใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้ววันนี้หนูได้แสดงบทบาทสมมุติไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: แสดงบทบาทสมมุติถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราจะต้องทำอย่างไรลูก
2: อยู่หลบไปใต้โต๊ะค่ะ
0: หลบอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะหาที่หลบป้องกันเพื่อไม่ให้ตนเองเกิดอันตรายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมาติน
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะ
2: ตึกถล่ม
0: มีตึกถล่มหรือว่าอาคารถล่มใช่ไหมคะเกิดจากอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยตึกถล่มหรือว่าอาคารถล่มเกิดจากอะไรลูกแผ่นดินไหวไหมคะแผ่นดินไหวและถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: คลานไปใต้โต๊ะ
0: จะต้องคลานไปอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอาคารถล่มหรือว่าธรณีพิบัตินะคะและเด็กๆค่ะได้แสดงบทบาทสมมุติโต๊ะวิเศษช่วยปกป้องด้วยค่ะเด็กๆค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเด็กๆจะต้องทำอย่างไรนะคะ
1: ไปใต้โต๊ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆจะต้องหาที่หลบภัยนะคะอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองนะคะเกิดอันตรายค่ะวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมมากเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ไทย
1: เร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะปาเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค
2: ่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
3: ะ
2: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: พร้อมออกเดินทางแล
1: ้
2: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก
1: ่
3: ไก
1: ่
3: ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะขี่ล่าสัตว์
2: เอ้าถูกใจ
1: เทคาน
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
1: ่อเอาอะไร
3: อ
1: ี
3: กด
1: ี
3: เนี่ยอะไร
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอู่แล้วลู

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บ
0: ายข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูได้นะคะโอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสด

0: ดูสิดูหมูปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะเด็กๆก็คือภาพโครงรางต้นไม้ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: แผ่นรองน
0: ุ่มถูกต้องเลยค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ฟองน
0: ้ำที่คุณครูผสมสีน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: สี
0: เทียนถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะคืออะไรคะผ้าเช็ดมือเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะมาอธิบายวิธีการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้สีเทียนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะระบายลงบนภาพโครงรางต้นไม้ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะใช้สีระบายบนภาพโครงรางต้นไม้เสร็จแล้วให้เด็กๆค่ะใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะจุ่มลงบนฟองน้ำตามสีที่เด็กๆสนใจค่ะเมื่อเด็กๆใช้นิ้วมือจุ่มลงไปบนฟองน้ำแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะนำมาพิมพ์ลงบนภาพโครงรางให้สวยงามค่ะเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือและเลือกสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงมีผลงานที่สมบูรณ์มาให้เด็กๆดูด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผลงานที่สมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะเป็นภาพต้นไม้นั่นเองค่ะผลงานนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆจะต้องนำผลงานมาหนีบตากให้แห้งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเรียนตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเรียนตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะในเด็กแถวแรกเลือกทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะเด็กๆแถวที่2เลือกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กรรมวาดภาพด้วยสี

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเวลาที่เด็กๆ เข้าเล่นมุมประสบการณ์นะคะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะหยิบผลงานได้เลยค่ะวันนี้น้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: เห็นกระบะห้างสั่นแล้วเล่นตามมุมค่ะ
0: แล้ววันนี้หนูนำผลงานอะไรมาเล่าลูก
1: ผลงานเป็นสีน้ำ
0: พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ
1: พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหนูทำอย่างไรบ้างคะทำอย่างไรก่อนลูก
1: เราระบายสี
0: ระบายสีระบายสีเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: พิมพ์ภาพ
0: พิมพ์

วันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมตามที่เด็กๆสนใจเลยค่ะและผลงานที่เด็กๆทำวันนี้นะคะในกิจกรรมใหม่ก็กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณหญิงมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณหญิงร้องเพลงด้วยนะคะแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะคุณหญิงนะคะมีภาพเกมการศึกษามาให้เด็กๆดูค่ะภาพหลักค่ะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: รถ
0: ภาพรถใช่ไหมคะเด็กๆช่วยคุณหญิงนับค่ะว่ามีภาพรถกี่คันค่ะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะมีภาพรถ1คันค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพรถเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะว่ามีรถกี่คันค่ะ1 2 3 4 5มีกี่คันคะ
1: 5
0: คันถูกต้องเลยค่ะและต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะภาพรถเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะว่ามีกี่คัน1 2มีรถกี่คันคะ2คันและต่อไปค่ะเด็กๆภาพรถเหมือนกันเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะว่ามีกี่คัน1 2 3 4ภาพนี้มีรถกี่คันคะ4คันถูกต้องเลยค่ะและภาพหลักชิ้นสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพรถเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะว่ามีกี่คัน1 2 3มีภาพรถกี่คันคะ3คันนะคะและต่อไปค่ะเด็กๆภาพย่อยค่ะภาพย่อยภาพแรกภาพนี้มีภาพรถกี่คันคะ
1: 1
0: คันถูกต้องเลยค่ะและต่อไปค่ะภาพย่อยภาพต่อไปเด็กๆช่วยคุณหญิงนับค่ะ1 2มีภาพรถกี่คันคะ
1: 2
0: คันและภาพย่อยภาพต่อไปค่ะเด็กๆช่วยคุณหญิงนับค่ะ1 2 3มีรถกี่คันคะ
1: 3
0: คันถูกต้องเลยค่ะและภาพย่อยชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆช่วยคุณหญิงนับค่ะ1 2 3 4มีรถกี่คันคะ4คันถูกต้องเลยค่ะและภาพย่อยชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆช่วยคุณหญิงนับค่ะ1 2 3 4 5มีรถกี่คันคะ
1: 5
0: คันถูกต้องเลยค่ะและภาพย่อยชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆมีภาพรถไหมคะ
1: ไม่มี
0: ถูกต้องเลยค่ะและชิ้นส่วนเกมที่เหลือนะคะเด็กๆคุณหญิงค่ะก็ได้วางกระจายไว้ทั้งหมดแล้วค่ะคุณหญิงนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ให้เด็กๆดูค่ะคุณครูนะคะจะเลือกภาพหลักค่ะที่มีภาพรถ1คันค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคะคุณครูเลือกภาพหลักที่มีภาพรถ1คันใช่ไหมคะคุณหญิงจะต้องหาภาพย่อยที่มีรถกี่คันคะภาพย่อยที่มีรถ1คันภาพนี้ใช่ไหมคะผู้หญิงก็นำมาวางเลยตอนนี้คุณครูมีรถกี่คันคะ
1: 1
0: คันถูกต้องเลยค่ะแล้วภาพย่อยชิ้นต่อไปคุณครูจะต้องหาภาพไหนลูกภาพที่ไม่มีรถใช่ไหมคะผู้หญิงก็นำมาวางแบบนี้เลยค่ะรวม

0: กันแบบนี้เลยและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1มีจำนวนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะผู้หญิงนะคะก็ได้สาธิตวิธีการเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและนั่งที่โต๊ะเก็บการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 กันค่ะเด็กๆภาพหลักค่ะที่มีจำนวนเท่ากับ1ภาพหลักคือภาพไหนลูกมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆช่วยคุณหญิงนับค่ะ1ถูกต้องเลยค่ะต่อไปเด็กๆหาภาพย่อยค่ะ

0: และเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1มีจำนวนเท่ากันหรือยังคะเท่าแล้วแปลว่าภาพย่อชิ้นต่อไปเด็กๆจะต้องหาภาพไหนมาลูก
1: 1
0: ถูกต้องและต่อไปค่ะเด็กๆหาภาพหลักที่มีจำนวนรถเท่ากับ2อยู่ไหนภาพหลักค่ะภาพหลักคือภาพชิ้นไหนคะภาพชิ้นใหญ่วางด้านนี้เลยและต่อไปค่ะเด็กๆจะต้องหาภาพย่อยที่มีจำนวนเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1และเราจะต้องหารถอีกกี่คันคะ1คันภาพย่อยชิ้นต่อไปก็คือรถ1คันค่ะต่อไปค่ะเด็กๆหาภาพย่อยที่มีรถจำนวนกี่คันคะ
1: 2
0: คันและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2มีจำนวนเท่ากันหรือยังคะ
1: เท
0: ่ากันแล้วครบแล้วแปลว่าภาพย่อยชิ้นต่อไปเด็กๆจะต้องหาภาพอะไรลูก0หรือว่าไม่มีรถใช่ไหมคะและต่อไปค่ะเราจะต้องหาภาพหลักที่มีรถจำนวนกี่คันคะ3ภาพไหนและต่อไปค่ะหาภาพย่อยที่มีจำนวนรถเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะรถ1คันภาพไหนและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1และต่อไปค่ะเราจะต้องหาภาพย่อยที่มีจำนวนรถ1 2กี่คันคะ
1: 2
0: คันภาพไหนคะและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3ครบหรือยังคะครบแล้วเท่ากันแล้วต่อไปค่ะเราจะต้องหาภาพย่อยที่มีจำนวนรถเท่าไหร่คะ3คันภาพไหนลูกภาพย่อยค่ะภาพย่อยคือภาพชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่คะ
2: ชิ้นเล็ก
0: ทางด้านนี้ค่ะและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3ครบไหมคะครบแล้วแปลว่าภาพย่อยชิ้นต่อไปเราจะต้องหาจำนวนเท่าไหร่ลูก0ถูกต้องเลยหมดกันค่ะและต่อไปค่ะเราจะหาภาพหลักที่มีรถกี่คันคะ

0: และต่อไปค่ะเราจะหาภาพย่อยที่มีรถกี่คันคะ
1: 1คัน
0: 1คันถูกต้องค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1และต่อไปเราจะต้องหาภาพย่อยที่มีรถกี่คันคะ1 2 3กี่คันคะ
1: 3
0: คันภาพย่อยที่มีรถ3คันค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3 4มีจำนวนครบแล้วใช่ไหมคะและต่อไปค่ะเราจะต้องหาภาพย่อยที่มีรถกี่คันคะ
1: 2
0: คันภาพย่อยที่มีรถ2คันค่ะและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2และเราต้องหาภาพย่อยอีก1 2หาภาพย่อยที่มีรถ2คันค่ะและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3 4มีจำนวนครบหรือยังคะ
1: ครบ
0: แล้วและต่อไปค่ะเด็กๆ เราจะต้องหาภาพย่อยที่มีรถกี่คันคะ4คันภาพไหนเอ่ยภาพย่อยค่ะภาพย่อยที่มีรถ4คันค่ะเด็กๆช่วยถือนับค่ะ1 2 3 4ครบหรือยังคะ
1: ครบ
0: แล้วแปลว่าภาพย่อยชิ้นต่อไปเราจะต้องหาจำนวนที
1: ่
0: 0หรือว่าไม่มีรถใช่มั้ยคะและต่อไปค่ะเด็กๆ เราจะหาภาพหลักที่มีจำนวนรถกี่คันคะกี่คันลูก5คันถูกต้องค่ะภาพหลักที่มีรถ5คันเด็กๆนำมาวางต่อได้เลยและต่อไปค่ะเราจะต้องหาภาพย่อยที่มีรถกี่คันคะ
1: 1
0: คันมาด้านนี้ลูกและเด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1และเราจะต้องหารถอีก1 2 3 4เราจะต้องหารถกี่คันคะ4คัน

0: เด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3 4 5ครบหรือยังคะครบแล้วและต่อไปค่ะเด็กๆเราจะต้องหาภาพรถกี่คันคะ
1: 2ค
0: ั
1: น
0: 2คันช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2และเราจะต้องหาภาพรถอีก1 2 3กี่คันคะ3คันและต่อไปค่ะเด็กๆเราจะต้องหาภาพรถกี่คันคะ5คันวางฝั่งไหนก่อนลูกช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3 4 5ครบหรือยังคะครบแล้วแปลว่าภาพย่อชิ้นต่อไปคือภาพที่ไม่มีรถใช่ไหมคะและชิ้นเกมของเราหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ถึง5ถูกต้องไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับด้วยค่ะ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องและต่อไปค่ะ1 2ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: 1 2และต่อไปค่ะเด็กๆ1 2 3ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเด็กๆช่วยครูหญิงนับด้วยค่ะ1 2 3ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเพราะมีจำนวนเท่ากันเลยและต่อไปค่ะ1 2 3 4เท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: 1 2 3 4 1 2 3 4เท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: และต่อไปค่ะ1 2 3 45เท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: 1 2 3 4 5เท่ากันไหมคะ
1: เท่าก
0: ัน1 2 3 4 5เท่ากันไหมคะ
1: เท่าก
0: ันทั้งหมดเลยแปลว่าเด็กๆเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะใครจะนำเกมไปเก็บ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่กันค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพบ้านชิ้นเกมชิ้นไหนเล็กที่สุดคะทางด้านนี้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆใน4ภาพนี้ภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดคะและต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะ3ภาพนี้ภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดคะและต่อไปค่ะและชิ้นส่วนเกมชิ้นสุดท้ายค่ะคือบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่คะหลังใหญ่ถูกต้องเลยค่ะและชิ้นเกมของเราหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพแรกที่เด็กๆนำมาวางบ้านเป็นอย่างไรคะหลังเล็กและต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นจากภาพแรกใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกและต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกและภาพสุดท้ายค่ะหลังใหญ่เลยเด็กๆนะคะเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะช่วยกันเก็บเกมการศึกษาค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆลุกจากเก้าอี้นะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยและมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะเด็กๆนะคะได้ฝึกการนับจำนวนและนำเกมมาเล่นเรียงกันได้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีคุณครูปลายทางและบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
1: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุคชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา 8:30 นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา 8:30 นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา 9:00 นเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา 10:15 นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา 9:00 นแล้วเราไปดูนกกันดีกว่าน
2: ี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจ

0: สวนสมุนไพรตอนเวลา9นาฬิกา30นาทีตอนนี้เวลา10นาฬิกาแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10นาฬิกาลบ9นาฬิกา30นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9นาฬิกา30นาทีสำรวจเสร็จเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนปวนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้น

0: ปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอาบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าตลาดการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบัน

0: นี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันม
1: ี
0: ทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
1: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
0: ค
1: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
1: ะ
0: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดม
1: ัน
0: ก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะน
1: ั้
0: นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: คนคอยบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่
0: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ฉะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่
1: ะ
0: แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะ

0: ถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะทางที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
1: คะ
0: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
0: ม
1: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยไปอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลัง

0: สำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: รู้ครับเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระ3ข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: แต่บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะ นึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้อภัณฑ์ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจาก

0: พ่อแม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย
0: ่
1: าง
0: นี้ก็
1: จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสงบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนนปวนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังส

0: ซื้อสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอ้าไอ้ดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆ

0: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
1: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
1: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
0: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ไอ้ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้า

0: การพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
1: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
4: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะว้าวไอ้นะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: ขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ้าว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไรหรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไร
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือ

0: คุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัว

ันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละคังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษ

0: มีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชดันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยราคาข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39บาท95สตางค์ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกมน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

0: ลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
1: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
0: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดราคาลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแรงอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์แล้วก็ลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
1: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมีฟ้าผ่า

0: ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุด
2: มันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
3: ่
2: เราคิดว่าไงครับ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
2: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
3: ใช่
2: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
3: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
2: จริงเหรอ
3: คือการฝึกสติอ่ะมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ด
2: ี
3: ต
2: ้
3: องบางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค
3: ะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่
3: แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
2: บ
3: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: คือก็ช่วยเหรอ
3: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
2: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
3: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
2: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
3: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
2: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
3: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
2: เรื่อง mindfulness อยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
3: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
2: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
3: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
2: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอ
3: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม
2: อ
3: ย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
2: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
3: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
2: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
3: ใช่
2: ประมาณนั้นเลยป่ะ
3: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
2: มีแอปด้วย
3: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
2: พอน้ำหมาบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
3: ใช่
2: สำหรับทุกคน
3: คนเริ่มต้น

0: ช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
1: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
2: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
2: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
0: ่
2: ะ
0: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
2: ใช่ก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: ชอบด้านนี
0: ้ก็เลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
2: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
0: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
2: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
0: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างจะต่างกันมากเลย
2: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
0: ้
2: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
2: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวันไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
0: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
0: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
2: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได
0: ้ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออุ๋ยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ธรรมะจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ

0: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลามันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
1: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้
1: ที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ 2-3,000 กว่าปีละแต่จริงมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนคิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทางสมองที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมันจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงมันตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กั

0: ให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยคนเริ่มยังไงครับคุณหมอ
1: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
0: ครับ
1: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการ

0: หน่อยได้ไหมครับคุยกันเสียงดังตั้งนานแล้วนะครับ
1: ขอโทษทีคุยมันไปหน่อยอะชายชายชายมาเอกนายมาฟังด้วยกันแซ
0: ่คุยอะไรกันเหรอครับ
1: เรื่องมีอยู่ว่ากลางเมืองของพวกเรามีบ้านร้างหลังเล็กๆอยู่ข้างตึก
0: ถ้าพูดถึงบ้านนั้นผมรู้จักนะ
1: เรื่องมันมากกว่านั้นเวลาเดินผ่านเขาว่ากันว่าจะได้ยินเสียงร้องโหยหวน

0: วยไม่ต้องร้องเสียงดังขนาดนั้นก็ได้ครับ
1: เฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขอโทษทีค่ะเมื่อกี้แอบฟังน่ากลัวจังเลยนะคะเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะหมูหยองคนนั้นน่ะบอกว่าจริงคนโน้นก็บอกว่าจริงคนเนี้ยก็บอกว่าจริง
0: แล้วคนนั้นคนโน้นคนนี้นี่ใครกันล่ะครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมีทางเดียวคือต้องพิสูจน
2: ์เฮ้ยเขาสวยว่าไม่ดีมั้งคะ
0: ใช่ครับ

0: เอาเวลาไปทำการบ้านดีกว่าก
1: ลัวใช่ไหมล่ะไหมเอกกลัวแน่ๆเลย
0: กลัวที่ไหนกันล่ะ
1: ถ้าไม่กลัวก็ไปพิสูจน์ด้วยกันสิ
0: พระเอิญติดธุระ
1: ไม่คิดเลยนะว่าไม่เอกจะกลัวผอสระอีผี
0: ก็บอกไปแล้วไงครับว่าไม่ได้กลัว
1: งั้นก็ไปสิไม่เอก
0: ไปก็ไปแล้วยังไงพวกเราทุกคนก็ไปด้วยกัน
1: เย้

0: อ้าวข้าวสวยร้องเองนี่นา
1: เฮ้ยขอโทษค่ะกลัวมากไปหน่อยอ่ะ
2: Hey!

0: เร็วเข้าไม่แอกหนีเร็ว
1: เฮ้ย

0: Hello.
1: นั่นมันอะไรอ่ะ
2: เอ้ยไม่รู้ครับ

0: 차라.
1: 와우. 어이, 넌 알아야.
2: It's a spacecraft.
1: 어, เข้าใจไหมอ่ะไม่เอก
3: อืมคงให้ตามเข้าไปมั้งครับ
2: Come on, come on.

0: 오.
1: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้
2: ฮะบ้านพูดได
3: ้เฮ้ยก็ยังชั่วหน่อย
2: ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่นี่คือยานของดาวี่มาจากที่ไกลแสนไกล

0: มาจอดที่นี่เป็นเวลานานพูดคุยกับใครไม่ได้เพราะดาวี่พูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นเลยต้องอยู่เพียงลำพัง
1: ไม่เป็นไรนะคะแล้วดาวี่มาจากไหนอะคะ
0: โอเคเราไปดูกันเลยเนี่ยแหละ Happy Planet ดาวของดาวี่เป็นดาวที่สงบสุขและล้ำสมัยมากๆพวกของดาวี่มีอยู่มากมายและยังชอบเที่ยวอวกาศกันบ่อยๆมีที่เล่นสนุกสนานมากมายในอวกาศ
1: โธ่ดาวี่เฮ้ยแต่ว่าเราฟังดาวี่ไม่ออกนะสิเพราะดาวี่พูดได้แต่ภาษาอังกฤษอะจะทำยังไงดี
2: หนักเอาการแฮะนึกออกแล้วเราก็เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งสิครับ
1: ฮะจริงด้วยค่ะแต่ว่าเรียนให้เก่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเราก็ค่อยๆจำคำศัพท์วันละคำสองคำจำทุกวันก็จะรู้จักคำศัพท์มากมาย
3: อ่ะฮะ
2: งั้นต่อไปเราจะค้นหาคำศัพท์ใหม่ๆทุกวัน
0: โอเคกระผมยินดีพาไปผจญภัยไม่รู้คำไหนก็ถามดาวี่ได้
1: ถามยังไงล่ะ
0: เพื่อหาคำศัพท์ใหม่ๆและถ้าอยากรู้คำไหนก็ให้ถามว่า What is it?
1: เจ๋งไปเลยแฮะแล้วพอพวกเรารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆแล้วก็ต้องแบ่งให้เพื่อนๆคนอื่นรู้จักด้วยดาวี่จะได้มีเพื่อนเยอะๆนะ
3: Yes Thank you
2: เป็นอันว่าตกลงนะครับพวกเรา
3: เย้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณพร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
3: สุดยอดเลย

0: งั้นถ้าวิตตี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
1: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
0: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิตตี
1: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5ทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่

0: ็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีลับพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษและอุปกรณ์วาดรูปมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้ชาญสมองทั้งหลายอยากเห็นลายเส้นปริศนาไหมอยากนะครับอยากดังนั้นมาพบกับลายเส้นปริศนานี่ตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ความคิดจินตนาการว่าภาพนี้จะต่อเติมเป็นภาพอะไรดีโดยที่กลับหัวก็ได้จะหมุนซ้ายหมุนขวาด้านไหนก็ได้นะครับได้ทุกด้านเลยพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเด็กๆครับมีเวลา5นาทีนะอ้าวต้นกล้าวิ่งไปหยิบสีมาแล้ว

ใครมองเห็นเป็นอะไรเลยครับสีตรงนี้ก็มีนะน้องๆทางบ้านไม่จำเป็นต้องวาดเฉพาะตรงลายเส้นนะครับวาดอะไรก็ได้ครับเติมลงไปตามจินตนาการได้เลยวาดให้เต็มกระดาษเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษเราอยากให้วาดเต็มที่เลยข้าวหอมวาดจะเยอะเลยนะครับ

ูสิครับในสตูดิโอของเรากำลังวาดกันใหญ่เลยครับทางบ้านเป็นยังไงบ้างเร่งมือกันหน่อยครับเด็กๆครับเหลืออีก3 นาทีครับเหลืออีก3 นาทีอีก3 นาทีเท่านั้น

0: ืออีกแค่30วินาทีเท่านั้นเองต้องระบายสีให้สวยแล้วล่ะระบายสีให้สวยแล้วล่ะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาตอนนี้เวลาหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านวาดเสร็จกันหรือยังแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่ออีกนิดนึงได้นะครับระหว่างนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆชานสมอนของเราวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างขอเชิญคนแรกเลยนะครับน้องไหมมาเลยภาพนี้น้องไหมจินตนาการแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยีราฟกำลังไปกินต้นไม้ค่ะ
0: ยีราฟกำลังจะไปกินต้นไม้ชื่อภาพยาวมากเลยเนาะยีราฟตัวนี้อยู่ที่ไหนครับน้องไหม
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นสวนสัตว์น่ะ
1: ทำไมครับ
0: รูปนี้ไหนบอกสิครับตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไร
1: ตรงนั้นมีกรงค่ะ
0: มีกรงทำไมถึงมองจากเส้นแค่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนว่าเป็นรูปยีราฟไปกินต้นไม้ได้ล่ะครับ
1: เพราะยีราฟมันโตค่ะ
0: ยีราฟเป็นยังไงนะครับ
1: ยีราฟคอยาวและยีราฟก็มันโตค่ะ
0: ยีราฟคอยาวแล้วก็ตัวโตด้วยใครเคยเห็นยีราฟตัวจริงๆมั้งคอยาวขนาดไหนไหนบอกสิคอยาวขนาดไหนขนาดไหนขนาดนี้เลยพอหรือยังยาวขนาดนี้หรือยาวกว่านี้อีก
2: ยาวกว่านี้
0: เป็นยังไงครับ
2: ต้องยืน
0: ต้องยืนเหรอครับต้องยืนอย่างนี้คอยาวขนาดนี้ได้ยังครับพอหรือยังแล้วก็มีคออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มากินต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับปรบมือให้น้องไหมหน่อยคนที่สองนะครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับขอเชิญน้องต้นกล้ามาเลยรูปนี้ตั้งชื่อภาพไปหรือยังครับตั้งไว้แล้วชื่อภาพอะไรครับตอบดังๆเลย
3: สวนต้นไม้ครับ
0: จากเส้นแค่เป็นขีดๆนะทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นไม้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันมีลายเส้นอยู่ตรงน
0: ี้อ๋อเป็นขีดนะครับต้นกล้าชอบต้นไม้เพราะอะไรครับ
3: มันลดภาวะโลกร้อน
0: แล้วต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆแฉะครับ
3: กันแดดครับ
0: ช่วยกันแดดได้แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้หายใจได้ใครเคยรู้เปล่าต้นไม้หายใจได้หรือเปล่าร ู้หรอครับทำไมต้นไม้หายใจได้ยังไงครับ
3: ทางแดดครับ
4: เพราะว่าเวลาต้นไม้อยู่ใช่ป่ะครับ
0: ครับ
4: ต้นไม้จะพยายามดีดตัวไปหาแดดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้
0: อ๋อเข้าใจแล้วเวลาแดดมาทางไหนต้นไม้ก็จะหันไปทางนั
3: ้
0: น
3: คร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แล้วก็ไปหายใจ
3: ครับ
0: ด้วยแดด
3: ครับ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยนอกจากจะคิดได้แล้วนะมีความรู้เรื่องลดภาวะโรคร้อนด้วยนะเออเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยคนที่3ของเรานะครับขอเชิญน้องข้าวหอมมาเลยข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้ที่บายหน่อยซิตรงไหนเป็นสวนตรงไหนเป็นดอกไม
5: ้ตรงนี้จะเป็นสวนและตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้มีตรงไหนบ้างลูกเห็นมีเยอะแยะเลย
5: ดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ค่ะ
0: อ๋อสวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
5: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะเออในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
5: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบดอก
6: พุทธรักษาครับ
0: ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้ล่ะครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
5: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
5: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้มันต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
7: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับไหนตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
7: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
7: มีนกกระจอก
0: มีฟลามิงโก้
7: ม
0: ี
7: ม้าลายค่ะ
0: มีม้าลาย
7: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
7: ม
0: ี
7: เป
0: ็
7: ดค่ะ
0: มีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อย คนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรครับ
2: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
2: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้แล้วจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
2: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
2: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีเหรอครับแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไม่ได้ละไปไงดีอ่ะ
6: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอ่ะ
6: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง112ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาว

0: ำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: เฮ้ยอิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโคร

0: ความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: เด้อ

0: โอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย
1: อุ้ยบอกอย่าบัง
0: อุ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
1: เหร
0: อรอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
2: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
3: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
2: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่ยิงเขาด้วย
4: คุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณยิง
3: จริงเหรอ
4: จริง
3: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอโอ้ย
1: แน
2: ่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
3: โอ้โหไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแ
1: หลมมากกว่า
0: แหลม
2: ผมมีอะไรจะบอก
4: พี่โป้งชอบพี่อิง
1: จริง
0: เฮ้ย
1: จริงแม
0: ่เฮ้ยป้องชอบอิง
3: เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
5: ป้องพูดจริง
0: พี่หลี
5: แมน
3: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ
6: ๊กุเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
7: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะน้าแอม
7: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกุเรื่องอะไรเหรออ
7: ๋อก็เรื่อง
3: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
1: อ๋อก็เมื่อวันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทําของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอบสิเพน้อง
0: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
1: ปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กับนี
0: ้ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยอิงเหรอคะ
1: ค่ะยกให้หมดเลย

0: ีกันอี
1: กอากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
2: ไม่กล้าว่ะ
1: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
3: ้พี่เองครับ
0: อะไรเหรอ
1: คือพี่โป้งเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2ต่อ2อ่ะครับ
2: คุณเองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
0: โอ้โหไปค่ะฝากค่ะนี่คุณพูดกับใครพูดกับฉันใช่ไหมคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
4: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
0: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
2: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
0: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
2: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
0: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
4: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
0: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
1: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
0: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวางกันกินก่อนนะ
1: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ก็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
2: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
0: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
2: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
5: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
4: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
5: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
2: เป็นไงอึ้งกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
0: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
5: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
2: ไปปองสู้ๆน้องเอ็งสู้
5: ๆน้องเอ็งสู้ๆน้
2: องเอ็งสู้ๆ
5: น้องเอ็งสู้ๆโอ้โ
2: หสุดยอดเลย
5: น้องเอ็งสู้ๆ
2: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
5: น้องเอ็งสู้ๆ
2: เป็นอย่างนี้ครับนั้นด้วย
1: ไม่เหรอ
5: เอ้ยไม่เขียนน้องเอ็งสิน้องเอ็งสู้ๆน้องเอ็งสู้ๆน้องเอ็งสู้ๆว้าวเอ็งสู้ๆ
2: เร็ว
5: ่มเลยอะค่ะขอกินกระทะได้ไหม
4: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
5: อยากจะบอก
1: ว่า
5: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
4: บอกบอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดังดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊กอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแท้เขาแม
5: ่ขออ
4: ะไรขาหมูอีกเหรอ
5: ขอหมอค่ะ
4: หนูแม่นอะไรเงี้ยหรอ
5: หมู
4: อ๋อหมูแม่น
5: ดีขึ้นแล้วค่ะแม่หนูก็ตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
4: หลานฉันหลานฉัน
0: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
5: เป็นคนสวยค่ะ
2: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลยไม่ยอมฟ
3: ังคุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
4: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงแล้วคุณเป็นหนึ่งในแก๊งจะมาแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
2: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
1: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
3: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
1: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
3: เอาง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
4: ไม่ได้หรอคะเด
5: ี๋
4: ยว
5: ม
3: ัน
4: จะเล่นไ
3: พ่
4: ลำบาก
3: ค
5: นละขาก
3: ัน
5: นะแอม
3: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
3: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
0: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
2: ถูก
0: แพ้แล้วก็ยังไงก็คุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
2: จริงๆแล้วน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองครับผมยอมแพ้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือค่ะ
1: ในตู้เย็นน่ะมันเกียร์อ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
6: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
1: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
6: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
5: สบาย
4: หักแล้วพูดตายแล้วผม
5: น่าจะหิวมากแล้วน่าจะหิวมากแล้ว
3: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
2: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่

0: ครับน้องพลอย
1: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเนาะเด
0: ี๋
1: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
1: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
0: ่
1: ะไปทางขวาไปทางซ้
0: าย
1: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
0: ่
1: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะอ่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
0: โอเคว
1: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
0: หนึ่งครั้ง
1: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
0: สองสาม
1: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยๆ
0: สาม
1: ช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
0: โอเค
1: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้าหกเจ็ด
0: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
1: หนึ่งสอง
0: ปั๊บ
1: ฮึบ
0: ปั๊บ
1: ฮึบ
0: ปั๊บปั๊บโอ
1: ้แต่แล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
0: ให้สเต็ป
1: ฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
0: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
1: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
0: คร
1: ับ 15ครั้ง3รอบนะคะ
0: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
0: ท่าที่2เลยนะครับ
1: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นขวาก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
0: ซ้าย
1: ใช่อ่ะ
0: ซ้าย
1: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
0: แล้วท่านี้ต้องเกร็งตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
1: ท่านี้ต้องเกร็งหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำ โอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
0: ก็พอได้อยู่ครับ
1: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
0: 1
1: 2
0: 3 1
1: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
0: า
1: ะ
0: เสียงขึ้นนะเนี่ย
1: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
0: า
1: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
0: สควอ
1: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
0: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่าง
1: นั่งหายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
0: คร
1: ับ ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
0: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
1: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เยี่ยมมาก
0: พอมาบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
1: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่ฮ
0: ึบ
1: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
0: ครับโ
1: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
0: 1
1: มาอีกที1
0: 1
1: โอเคค่ะ
0: แถม
1: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ได
1: ้ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
0: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
1: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
0: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
1: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
0: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
0: ทำวนไปวนมา
1: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
0: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
1: หรือทวนอีกรอบนึง
0: รู้สึกสดชื่น
1: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
0: ช่วยกันเยอะ
1: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
0: ฮึบ
1: โอเคไหวไหมไหวไหม
0: ไหว
1: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
0: เริ่มคล่องแล้ว
1: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
0: า
1: ะ
0: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
1: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
0: รู้สึกมันมีความเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
1: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
0: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบถ้าน้องพลอยเก่งจริงเลยเน
1: ี่ยเนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมาก
0: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
1: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่นุ่ม
0: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
1: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
0: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
1: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
0: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริงๆ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงเอา
3: โอ๊ย
2: โอ๊ยคุณลิง
3: เป็นไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
2: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
3: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
3: โอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเตียนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ครับ
0: นี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: แม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างเนี
7: ่ยเขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนอะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาแล้วเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย
8: โอวันตินเดือน้ำไข่มุก
6: จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นดีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
9: จมูกใช่ไหม
10: เซร
9: าม ู
10: ล
9: เอาเหรอเซรามูลเหรอ
5: กิจวัตรประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างคร
7: ับ พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
5: เขาทำที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าทำอย่างสนุก
7: พยายามสร้างบรรยากาศแล้วสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
6: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ยากอ่ะเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย
0: ์ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู่
6: เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
0: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
6: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
0: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
4: สำหรับกรณีของน้องหวนเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทางนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะ
1: นะคะ
0: คราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั๋นสวัสดีครับพบกับน้องตั๋นครับ
11: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: เป็นวงกลม
11: ใช่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
5: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
11: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
5: แม่ให้ทำอะไรบ้าง
11: คะ
5: น้องแต่ละวัน
11: ก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
5: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
11: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
5: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
11: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
0: สิ่งหนึ่งประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงๆคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
13: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการจะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขาค่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตั๋นต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะ ค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
1: น่ามากเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอทูลค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะจันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพา
1: ะ
3: ความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาแต่คิดว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
1: นะคะนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
0: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
14: เขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่ซนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
5: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
15: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
5: ออร่ายังไงฮะ
15: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
14: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
5: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
14: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนไม่เก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
5: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
14: เขาก็เปรียบเสมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคละคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
4: จริงแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่าอ่ะมีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค่ะ
0: นี่ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
16: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่านเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่านนี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาธิสั้น LD เนี่ย พวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
17: นะคะสุดยอดมากๆเลย
0: ครับ
17: โอ้โห
0: อีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับ
18: พ่อคุณแม่ครับ
0: คุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
5: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
19: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
5: เลี้ยงดูน้องยังไงคร
19: ับการเลี้ยงดูก็คือยังกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
20: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
19: ฮะ
20: นัดเบลแบบเป็นขวด
19: อ๋อฮะนัดมิ้ว
5: เห็นว่ามีคนให้กินข้าวอีก
19: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวก็คือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คือรู้จักที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
5: เห็นว่าชอบฟังเพลง
19: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
21: น้ำลายก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่เคยทั้งคนก็อย่างเงินล้าใจพี่ไปแล้วก็น้อยเท่าเดิม
5: ใส่ใจไหม
19: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
0: น่ารักสุดๆเลยครับ
22: ค
0: ุณแม่หอมทุกวัน
22: ทุกวันค่ะ
0: กอดทุกวัน
22: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
0: ชื่นใจขนาดไหนครับ
22: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
0: ครับ
22: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
0: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
22: ทุกกิริยาบทของเขาไง
0: ยิ่งรักมากขึ้น
22: ใช่ทุกวินาทีเลยให้เขาได
0: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
23: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณนกกับคุณหมอจูนมองเองคุณครูนกก่อนละกันนะคะ
4: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
23: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมย์นี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมาครับ
24: น้องซันมานี่เป็น
2: พิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขาเป็นปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะสันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อหนึ่งสองสาม
8: ฟ้าตัวตีหัวว่าติ๊กในเวทแบบน
2: ี้โอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมอเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
10: ว
2: ัน
10: นี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
2: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่นั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
0: โอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
2: น้องสันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
0: ค
2: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไป
0: ค่
2: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
0: ้
2: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
18: คุณหมอจูนล่ะคะ

0: เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: เอาล่ะค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งห้าครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ชื่อของเรา
2: จริงๆเลย
1: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปแล้วกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
0: ก็จริงๆคิดว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วก็ใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะแล้วเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
1: ค
0: ุณนิ
1: ธ
0: า
1: ค่ะเอาละค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
3: ้พ่อแม่สู้

0: ข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเวิลด์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสซึมจะเป็นอย่างนี้นะ

0: ประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆคน
1: ใน
0: สังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
0: นะคะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
3: เฮ้ยเฮ้ยครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: ไปครับ
2: ครับ
1: ครับขอเจอกันเนี่ยโ
0: หช่วยแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
1: ครับผม
4: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้านก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันโอ้น้องชอบเข็นของมากเข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
5: คอมเมนต์ด้วยนะคะเขาน่ารักมาก
6: ยังไงบ้างคุณป้า
5: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
0: ๆคือตุ๊กตั๊บพอถึงป.6แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
7: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
3: แล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะอันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ตุ๊กตั๊บจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่ถ้าแม่ช่วยท
2: าน
3: ข
2: ออ่าฮะ
3: ทานขอแม่ถ้ามันแกล้งอะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
0: คือความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะ

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆนะฮะอีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
2: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอทูลขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณน้องก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะแล้วคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
2: โอเค
0: ครับ
2: ยินดีมากคุณพ่อทูลคะ
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรนายเพชร
2: ค่ะ
4: นะคะ
0: น
4: ั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
2: นะคะ
0: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
5: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดของแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะคือเราห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันที่เขาทำหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
6: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
2: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
7: กิจกรรมวาดรูป
2: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
7: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: จ
7: ุ
8: ดเริ
7: ่
8: มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม
9: ่คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเองทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
10: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะเพราะฉะนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นจะเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
8: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยคุณแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
7: น้องเหรอคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
8: มองแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
7: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
8: จำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
6: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อนึงก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากจะชี
0: ้
2: ครับคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
0: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
1: จริงๆแล้วการอ่านน่ะมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะ
0: ชื่อน่ารัก
1: ค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
2: อ๋อเพราะ
1: ค่ะ
2: ค้างคาวค่ะ
1: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งๆที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้ง
0: นะคะ
2: เล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เอง
1: ค่ะ
2: นี่แหละครับ
0: อ
2: ย่างที่ครูนกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่คิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูแล้วก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากครับคุณนกครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับใช่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อินธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จัก

0: ชื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวาของเราวันนี้ครับสวัสดีครับน
0: ้
1: ำหวาน
0: ครับ
1: ขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี
1: ่คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่หนูพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 20ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: คือมันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไทเทิลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านไม่รู้เรื่องหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประ
1: มาณอายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8 ขวบ
1: 7-8 ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรอย่างค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก็ตอินมากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยอย่างเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ต
1: ั
0: วหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี่หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติอ่ะมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ด
0: ีต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือก็ช่วยเหรอ
1: ไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงมั้ยเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากเราได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness อยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไร
0: กับมันต่อปล่อยมันไปงี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม
0: uh-huh. อ
1: ย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้น
0: uh-huh.
1: ระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
0: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเลยป่ะ
1: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
0: มีแอปด้วย
1: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
0: อ๋อ พอน้ำหมาบอกว่า5นาทีเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: สำหรับทุกคน
1: คนเริ่มต้นดี
0: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้มาว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
1: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
1: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
0: ่
1: ะ
0: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่
2: ใช่
1: เราชอบด้านนี
2: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
1: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่า

0: เนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
1: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
1: ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
1: ้
0: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
0: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
1: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัวหวั่นเองหวั่นอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นได้รู้แล้วได้
1: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ธรรมะจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหม
2: อจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำ

0: สิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้อ๋อ
1: ที่น้ำหวานพูดบ่อยๆใช่ไหม
0: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับวิจัยเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulness ซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ 2,000 กว่าปีละแต่จริงๆมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องการเรียนก็จะเครียดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
0: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
0: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมันจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะเพราะแบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงมันตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกเลยจริงๆมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
0: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
0: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้
0: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์อาจจะสอนว่าการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพุทธการเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
2: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล้วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
1: แปลว่า
0: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ย แล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนโอ้โหนี่คือการสอนธรรมะเข้ามั้ยคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทําให้เราตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างงั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
1: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจะไว้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วก็น้องหวานด้วยนะคะขอบคุณมากครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เราไปปิกนิกกันดีกว่า
1: ใช่ครับเราไปหาที่นั่งทานอะไรอร่อยๆกัน
2: พร้อมเดินทาง

0: ฮะเค้กขอทานก่อนนะครับ
1: ไม่นะไม่นะนั่นเป็นเค้กของข้าวสวยนะ
0: ของไม้เองอะไม้เอกหยิบก่อนครับ
1: แต่ข้าวสวยจองก่อน
0: เฮ้ยเค้กของผม
1: ไม่ใช่นะของข้าวสวยต่างหาก
0: เฮ้ยของผมต่างหาก
1: แล้วของข้าวสวย
0: ของผม
1: เอามันหน้าของข้าวสวยของผมอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรครับเนี่ย

0: apple. A P P L E apple. An apple. Apples.
1: Ahoy! Apple เดินได้ฮะจริงด้วยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะเนี่ย
2: Yummy apple
1: กินไม่ได้นะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนเฮ้ยขอดูหน่อยละกันนะคะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
3: ช่วยด้วย
1: What is it

0: A N T ant. An ant. Ants.
1: คุณมดคะทำไมต้องแบกแอปเปิ้ลมาทางยาวอย่างนี้คะไม่เหนื่อยเหรอ
2: เรื่องมันมีอยู่ว่ามีจระเข้จอมเห็ดมาย่างกินแอปเปิ้ลของพวกเราจนแอปเปิ้ลค่อยๆหมดไปทีละต้น2ต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิ้ลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิ้ลก่อนที่แอปเปิ้ลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
3: ให้อยู่นั่นเลยออกกำลังกายอ่ะ
1: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิ้ลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
3: งั้นเราไปคุยกับคุณจระเข้กันเถอะ

0: Ouch! Help me! Help me! Ouch! Ouch!
1: What is it?

0: A-R-R-O-W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: เฮ้ยลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง

0: alligator. A L L I G A T O R. Alligator. An alligator. Alligators.
1: คุณจระเข้คุณจระเข้ช่วยมาคุยกันหน่อยครับพวกเราแค่อยากจะถามว่าทำไมต้องแย่งแอปเปิ้ลของคุณมดด้วยครับ
2: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
1: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
0: ้ว้าว happy ending จบลงด้วยดีนะคะ
1: เราได้คุยกันและไม่ต้องทะเลาะ กันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะ
1: เขาสวย
3: เออ

0: ฉันให้เธอแล้วกัน
1: ด้วยกันก็ได้นี่นะ
2: งั้นพวกเรามากินด้วยกันดีกว่า
0: เยี่ยมไปเลยครับ

0: alligator. An ant. An arrow. An apple. An alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

job.

0: alligator. Good job.
1: พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: นี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
3: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
3: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
3: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบฮะต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
3: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
4: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
3: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โหฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหร
2: อฮ่าๆๆจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสาแห่งนี้นะครับก็เป็นสภาที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สิทธิแบบของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไ
1: ร
0: เราจะให้พวกเด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความคิดความเห็นแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระ
1: และนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นละครับ
0: และในสภาแห่งนี้นะครับเราจะเปิดประเด็นที่พวกเราเนี่ยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็ได้แต่เราจะเอาประเด็นพวกนั้นนะฮะมาขยายแล้วก็เป็นคำตอบให้กับสังคมครับ
1: ครับโดยมีผมน้องเดี่ยวพัฒน์ดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: แล้วก็มีผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาหรือว่าสสดในสภาเนี่ยมีทั้งหมด10ท่านด้วยกัน
1: 10ท่านครับ
0: แล้วก็มีสมาชิกนอกสภาเนี่ยอีก40ท่านทั้งหมดเป็น50ท่านแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่นอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปพบปากกับเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาเขาเป็นยังไง
1: อ๋อตอนนี้อยากรู้ความคิดเห็นของสมาชิกในสภาแล้วครับ
0: อยากรู้แล้วก็ต้องเจอตัวพวกเขาเลยนะฮะขอเชิญท่านสมาชิกทั้ง10ท่านครับ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีทั้ง10ท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับมีเกิดความรุ่นเล็กๆน้อยๆครับมาถามครับมีเงินอยู่10บาทนะครับ
0: มีเงินอยู่10บาทนะฮะ
1: ซื้อของไปทั้งหมด3บาท
0: อาจารย
1: ์3บาท
0: อาจารย์
1: จะถามว่าเราจะได้รับเงินทอนมาทั้งหมดกี่บาท
0: เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว
1: ฟัง
0: เดี๋ยวทีละท่านครับ
1: ไม่จบก่อนครับยังมีตัวเลือกครับก็ข้อกอนะครับมีทอนมา7บาท
0: ถูกต้อง
1: อ่ะรอก่อน
0: ยัง
1: ขอไข่ครับทอนมา2บาท
0: ไม่น่าใช่
1: ข้อควายครับข้อสุดท้าย
0: ครับ
1: ไม่ต้องทอนครับเอาคิดดีๆนะครับให้
0: ไม่ต้องคิดแล้วตอบเลยครับท่านประธานฮะ
1: เอาครับเชิญท่านโฆษกครับ
0: 7บาทครับ
1: โอ้ครับได้ครับเอา
0: ท่านตุ้ยเม้ง
1: ท่านตุ้ยเม
2: ้
1: ง
2: 7บาทครับ
0: โอ้โหเหมือนกันครับผม
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนะท่านมิว
3: 2บาท
1: ครับโฟกัสครับโฟกัส
4: เอา7บาทครับ
1: โอ้
0: เอา7บาทนะฮะ
1: มีใครที่ไม่ได้ออกเสียงว่าเป็น7บาทบ้างยกมือ
0: ใครที่ไม่ได้เป็น7บาท
1: อันนี้คือกี่บาทครับกี่บาทกัน
5: 2บาทครับ
1: 2บาทใช่มั้ยครับ2บาทเฉลยก็คือคำตอบก็คือ
0: แทนแทนแทนแทน
1: ถูกทุกคนครับ
0: ท่านเอิญบอกมันไม่แฟร์ให้ผู้คนได้ยังไงฮะ
1: เรามีเงินอยู่10บาทใช่มั้ยครับ
0: 10บาทครับ
1: เงิน10บาทไม่จำเป็นต้องมีแต่เหรียญ10นะครับ5บาท2เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: 5บาท2เหรียญก็เป็น10บาทครับผม
1: แล้วถ้าเรามีเหรียญบาท10เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: เดี๋ยวนะฮะนับก่อนแค่1 2 3 4 5 6 7 10บาทครับผม
1: 10บาทใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราให้เหรียญ10เข้าไป1เหรียญ
0: ให้เหรียญ10เป็น1เหรียญ
1: เราจะได้ทอนมา7บาทเหมือนที่ท่านโฆษกต้อยพูด
0: เจ็ดบาทก็ถูกเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: โอ้โหรอดตัวไปไม่ถูกไม่สวย
1: ข้อไข่นะครับ2บาท
0: แล้วมี
1: เหรียญ5อยู่2เหรียญเราให้เหรียญ5เข้าไปเหรียญ1
0: เอาอีกเหรียญ1เก็บไว
1: ้อีกเก็บไว้เพราะแค่3บาทเราก็ได้ทอนมา2บาทครับแล้วเรามีเหรียญบาท10เหรียญ
0: 10เหรียญครับ
1: อันนี้คือข้อคอควายนะครับเราให้เข้าไป3บาทพอดีเขาก็ไม่ต้องทอนครับ
0: อ๋ออันนี้พี่ต้อยเข้าใจแล้ว
1: เรื่องนี้ครับขนาดคำถามเดียวนะครับยังมีคำตอบได้หลายคำตอบเลยครับ
0: เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดความอ่านหมด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะว่าแต่ว่าในประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี
1: ้โอ้โหมีทั้งเรื่องโรงเรียนไม่ได้คุณภาพนะครับหลักสูตรไม่ดีครูไม่พร้อมจะควบรวมโรงเรียนไม่ควบ
0: เลยยกไม่ยก

0: ท่านประธานครับยุบปิดไม่พูด
1: ครับ
0: เป็นควบรวม
1: โอเคได้เลยครับ
0: ครับ
1: เป็นการควบรวมนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองครับวันนี้แหมเรื่องแรกที่ต้องถามเลยนะคร
0: ับ ประเด็นแรกเอาเป็นประเด็นอะไรเนี่ยฮะท่านประธานครับ
1: เป็นประเด็นที่ว่าโรงเรียนในฝันของท่านสมาชิกเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคน
0: โรงเรียนในฝันของแต่ละท่านสมาชิกเนี่ยเป็นอย่างไรใครพร้อมแล้วยกมือครับท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกโฟกัสก่อนแล้ว
2: คุณภาพสะอาด
0: ความหมายของท่านโฟกัสคุณภาพเนี่ยเป็นยังไง
2: ครูสอนดี
0: มีครูสอนดี
1: โรงเรียนก็ต้องมีครู
0: มีครูที่ดี
1: ที่ดี
0: แล้วมีอะไรอีก
2: สิ่งแวดล้อมที่ดี
1: มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: สิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือไม่มีขยะโรงเรียนสะอาดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ใช่คร
1: ับ เป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยคร
0: ับเอาท่านเอิร์ธเลย
3: อยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ค่ะอ
0: ยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ไม่ตอนนี
1: ้โรงเรียนของท่านเอิร์ธ
0: มีกี่ชั้น
3: ก็ตึกเรียนของหนูมี3ชั้นแต่ถ้าจะสมมติจะไปเรียนดนตรีก็อยู่ชั้น5
0: บางตึก3ชั้นบางตึก5ชั้น
3: แล้วพอขึ้นไปนี่คือแบบพอเข้าห้องแอร์เหมือนแบบเพื่อนบางคนก็เลือดกำเดาไหลเพราะว่าพออยู่ข้างนอกมันเหนื่อยเหงื่อออกพอเข้ามาข้างในแอร์เย็นๆคือแบบว่าหลายอย่างทั้งร้อนทั้งหนาว
0: นะ
1: อยากให้มีลิฟต์แล้วอยากให้มีอะไรอีกครับโรงเรียนในฝัน
3: ก็อาหารกลางวันของทางโรงเรียนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูเป็นคนแบบว่าเร็วกว่าไอ้พวกนี้มากแบบว่าถ้าอะไรไม่สะอาดเนี่ยหนูจะแบบท้องพังทันที
1: ท้องพัง
0: ท้องเสีย
1: ท้องพังแล้วไปซ่อมที่ร้านไหน
0: ไม่ใช่พังอย่างนั้นครับท่านประธานครับแม่ท่านประธานก็เล่นตามตัว
1: ท่านสมาชิกต่อไป
0: ท่านเฮียปี๊บครับโรงเรียนในฝันครับ
4: อยากให้ไม่มีคุณครูนอนเล่นได้อย่างเดียวพักกลางวันแบบนกจัก
0: อันนี้ก็
4: เช้ามาได้ร้อยคะแนนเลย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เราจะต้องเสนอไปทางรัฐบาลนะครับ
1: ครับคือโรงเรียน
0: เนี่ย
1: ไม่มีครูครับ
0: ไม่ต้องมีครูนอนทั้งวันโอเคขอบคุณมาก
1: ขอบคุณเฮียปี๊บ
0: อันนี้เป็นความคิดอีกหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: อีกหนึ่งความคิดมาทางนี้บ้างเอานู่นดีกว่าเอาท่านนินโยดีกว่า
1: ท่านนินโย
0: ท่านนินโย
5: มีแต่เล่นค่ะไม่มีเรียนเลย
0: นะท่านนินโยครับอะไรนะ
5: มีแต่เล่นค่ะไม่มีเรียน
0: ย้ายไปนั่งกับท่านเฮียปี๊บครับ
1: ท่านครูสุทัศ
0: น์ทุกวันนี้เดี๋ยวท่านนินโยเล่นกี่ชั่วโมงครับ
5: อ๋อเล่นสักประมาณครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อคือท่านนินโยเนี่ยต้องการเวลาที
5: ่ต้องการ2ชั่วโมงค่ะ
0: ต้องการ2ชั่วโมงต่อวัน
5: ครับ
0: นะเอาต่อมาเลยครับท่านเข้าบ้านครับ
6: อยากให้ห้องน้ำสะอาดขึ้นจ้าเดิม
0: เดี๋ยวแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะมีใครไม่กดหรือว่าม
6: ีใครไม่ล้างน้ำมีใครไม่กด
0: คือไม่สะอาดโอเคท่านผ่านผ่านไป
1: มีท่านสมาชิกคนไหนอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนในฝันอีก
0: ท่านมิวฮะ
1: สมาชิกมิว
7: กิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนทำก็อยากให้มีแบบครบถ้วนสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กแบบมีพัฒนาการไปในด้านต่างๆเป็นของตัวเองอย่างเช่นพวกกิจกรรมชมรมที่มีอยู่
0: อ๋อเพราะแสดงว่าแต่ละเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความชอบไม่เหมือนก
1: ัน ความชอบความถนัด
0: ท่านมิวหมายถึงว่าเพิ่มช่วงเวลานี
1: ้เพื่อสนับสนุนให้เขาได้มีความสามารถทางด้านที่เขาถนัด
0: โอเคท่านท่านเหนือ
8: ให้มีการระบบศึกษาดีขึ้นคนที่ไม่ได้ครูที่ไม่ได้มาตรฐานจะให้ลาออกไป
0: โอ้ยแรงมากเลยครูที่ไม่ได้มาตรฐานให้ลาออกไม่ท่านเหนือรู้เลยเหรอว่าครูคนนี้ความสามารถไม่ถึงที่จะมาสอนท่านเหนือได้ท่านเหนือรู้เลยไหม
8: ครูที่ไม่มีความสามารถจะสอนเลื่อยเปื่อยคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: สอนเลื่อยเปื่อย
9: เฮ้ยด
0: ี
9: นะ
0: เดี๋ยวการสอนเลื่อยเปื่อยนี่เป็นการสอนยังไงแบบเหนือ
1: สอนอาหนังไปเอาหมูมานะครับต้มให้เปื่อย
8: ไม่ใช่คร
1: ับ
8: แต่ว่า
0: หมูตาไม่ทันเลยเราก็ฟังความคิดความเห็นของท่านสมาชิกในสภากันแล้ว
1: ไปเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปฟัง
1: ความคิดเห็นจาก
0: สภากันบ้าง
1: สภาครับ
0: ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนในฝันของเขาครับ
1: เชิญครับ
10: โรงเรียนในฝันของหนู
11: โรงเรียนในฝันของหนูก็คือพื้นสนามของหนูนี่ก็จะเป็นแบบสนามหญ้ามีลมผ่านมาเย็นสบายสบาย
12: อยากให้โรงเรียนสะอาดและก็กว้างขึ้นกว่านี้มันน่าจะอ้วนขึ้นกว่านี้ค
0: ่
12: ะ
0: อ๋ออยากให้โรงเรียนอ้วน
12: ๆ
0: ค่ะแล้วก็กินเยอะๆเนาะ
13: ก็เพชรเนี่ยหนูอยากให้โรงเรียนมีให้โรงเรียนสวย
14: สะอาดคุณครูสอนดีค่ะ
15: สะอาดสดชื่นร่มรื่นค่ะ
9: อยากให้มีต้นไม้เยอะๆครับ
15: ก็มีต้นไม้เยอะๆมีสวนดอกไม้ในโรงเรียน
16: ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นมีเพื่อนเยอะๆจะได้เล่นกันแล้วก็เรียนหนังสือแบบสนุก
10: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านในประเด็นโรงเรียนในฝันปรากฏว่าอันดับ1ต้องเป็นโรงเรียนที่สะอาดรองลงมาคือสาธารณูปโภคที่ดีถ้าทุกโรงเรียนเป็นแบบนั้นได้เด็กๆคงจะมีความสุขกันมากเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดเหมือนกับสมาชิกในสภาคืออันดับ1คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็ต่อมาคือด้านสาธารณูปโภคคือเรื่องความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะนะครับว่าแต่ว่านี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่กันบ้าง
1: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันเลยครับ
1: ไปเลยครับ
17: คุณภาพการศึกษาที่ดีในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปที่เป็นค่านิยมของพ่อแม่กับคุณภาพที่ดีที่มันควรจะเป็นเนี่ยปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันคุณภาพที่ดีของพ่อแม่ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ทัศนคติเรื่องของค่านิยมเพราะว่าจะวัดกันว่าคุณภาพการศึกษาที่ดีคือเฮ้ยโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมันต้องมีลูกเข้าไปเรียนแล้วจะต้องเก่งบางคนนี่เป็นโรงเรียนในฝันของเขาเลยนะว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนนี้ได้มันคือสุดยอดของชีวิตแต่เป็นในฝันของพ่อแม่นะไม่ใช่เป็นในฝันของลูกนะเคยถามคำถามลูกหรือเปล่าว่าลูกอยากได้โรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนหรือเปล่าโรงเรียนที่เราคิดว่าดีเนี่ยลูกก็จะต้องไปแข่งขันใช่ไหมคิดดูซิปัจจุบันนี้เนี่ยแข่งกันยิ่งนับวันยิ่งแข่งแล้วก็ลูกก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆและเด็กก็จะมองแต่ว่าเป้าหมายปลายทางให้ได้มาซึ่งเกรดเฉลี่ยดีโดยที่ไม่ได้สนถึงวิธีการว่าเฮ้ยควรจะต้องมีความสุขด้วยนะถึงเวลาต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าโครงสร้างระบบการศึกษาในบ้านเรามันมีปัญหา
0: และนั่นก็คือความคิดความเห็นของผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเขามองคนละด้านแบบเด็กๆเลย
1: ครับ
0: ท่านเอิร์ธมีไหมเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม
3: มีค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีอะไรให้บอกเพราะคุณพ่อคุณแม่กลัวหนูเป็นเหมือนกับลูกเพื่อนแม่ค่ะ
1: เป็นยังไงลูกเพื่อนแม่ลูกเพื่อนแม่
3: คือแบบแม่เขาอะต้องการให้เพื่อนเนี้ยเด็กอะสอบให้ได้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงค่าเทอมก็แพงเขาก็ยอมทุกอย่างแม่เขาก็แบบบังคับอ่าน 3-4 ชั่วโมงต้องอ่านสอบทุกวิชาแล้วแบบว่าหนูก็สงสารเขานะแบบว่า
0: หนูไม่ใช่เขาอ่านไหมลูก
3: เพราะหนูไม่ได้สอบโรงเรียนเดียวกับเขาเขาก็บอกว่าเขาเคยมาร้องไห้กับหนูเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะเขาก็ตั้งเขาอยากเข้าโรงเรียนอีกโรงเรียนนะแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมแม่เขาอยากจะให้เข้าโรงเรียนนี้เขาก็ต้องอ่านหนังสือทุกวัน
0: อันนี้ก็เป็น อีกความคิดนึงซึ่งจริงๆเด็กสมัยนี้ถือว่าเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะยังไงก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนาะ
1: ใช่ครับ
0: จะบังคับลูกอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะ
1: แต่ว่าเรื่องโรงเรียนเนี่ยครับปัญหาที่แบบเจอแรกๆนะครับ
0: ค
1: ือน้องๆเด็กๆเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนครับผมก็เลยอยากรู้ว่าท่านสมาชิกในสภาของเราเนี่ยอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียนกัน
0: ประเด็นต่อไปคืออยากไปโรงเรียนหรือไม่อยากไปโรงเรียนท่านเฮียปี๊บไม่อยากแน่นอน
1: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน
0: ่อาจจะอยากไป
1: ก่อนท่านเฮียปี๊บ
0: ท่านเฮียปี๊บครับ
18: อยากไปครับ
1: ทำไมถึงอยากไปโรงเรียน
0: เพราะอะไรอยากไปนอนอยากไปทำไมบอกมา
18: เอาให้ได้ความรู้ก่อนแล้วค่อยไปนอน
0: ประเด็นนี้เอาตอบมาหล่อเลยอ่ะ
1: โอ้โหแบบเฟี้ยวแบบเฟี้ยวอ
0: ยากไปเพื่อได้ความรู้โอเคท่านต่อมาท่านตุ่ยเม้ง
19: อยากไปครับเพราะจะได้เรียนวิชาภาษาไทยครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถึงชอบครับ
19: คุณครูใจดี
0: คุณครูใจดีด้วย
19: สอนเข้าใจง่าย
0: ท่านน้องเอลครับอยากไปหรือเปล่าครับ
20: อยากไปค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
20: เพราะว่าพอไปที่โรงเรียนแล้วมันเวลาเรียนก็ได้เจอเพื่อนมันก็สนุกไปด้วย
0: ก็สนุกด้วย
20: ใช่
0: คือไม่เครียดไม่เบื่อ
1: ชอบ
0: เราไปทางนู้นต้องไหม
1: ไปเลยครับรู้สึกท่าน
0: เดี๋ยวเวลาผมคุยกับท่านนินโย่เนี่ยผมต้องขยับมาคุยกับท่านแบบว่าตัวต่อตัว
1: ใกล้ชิดหน่อย
0: ขยับมา
18: เพราะอะไรอ
0: ่
18: ะ
0: เพราะผมคุยไม่รู้เรื่องครับผมคุยไกลแล้วผมเหนื่อยมากเลยกับคุณเนี่ย
1: เชิญเลยครับ
0: ท่านนินโย่ครับ
1: ตามสบายครับ
0: อยากไป
1: หรือ
21: ทั้งสองข้อครับ
1: อธิบาย
0: กลับครับผมไม่ได้ความรู้อะไร
21: ทั้งสองข้อก็เพราะว่าไม่อยากไปเพราะว่า
0: ไม่อยากไปเพราะว่าม
2: ันต้องเรียนแล้วที่อยากไปเพราะได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้
21: ไปเล่นบอลด้วย
0: อยากไปเล่นบอลด้วยโอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นของ
21: ที่บ้านไม่มีให้ใครเล่นบอลด้วย
0: อ๋อโอเคต่อไป
22: บุญครับ
0: ท่านข้าวปุ้น
22: ท่านครับท่านครับ
0: ท่านข้าวปั้น
22: ท่านข้าวปั้น
0: แม่ท่านข้าวปั้นครับอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียน
23: อยากไปครับ
0: เพราะอะไรนั่งดีนั่งดีนั่งดี
23: อยากไปเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็มีวิชาที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุด
0: อ่านจริงป่ะถามจริง
23: จริงแล้วก็ภาษาไทย
0: โอเคเราได้ความรู้จากข้าวปั้นมาแล้ว
22: ท่านเหนือแสดงความคิดเห็นได้เลย
24: เพราะว่าหนูอยากไปโรงเรียน
0: ครับ
24: เพราะว่าเพื่อนที่ห้องอ่ะต้อนรับหนูดีมากเลย
0: โอ้ต้อนรับเลยเหรอ
22: ต้อนรับ
24: เพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าห้อง
0: โอ้โหนั่นไงอันนี้ประเด็นหลัก
22: แล้วต้อนรับยังไงครับต้อนรับยังไง
0: ยืนเข้าแถวเรียงเลยไหม
22: เป็นภูมิแ
24: บบว่าไม่ใช่แบบว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่า
0: ทุกคนรักเราเวลาเราเห็นเราแล้วก็อยากเล่นอะไรอย่างนี้
24: อยากไปโรงเรียนอ
0: ะไรครับผม
24: อยากไปโรงเรียนอีกเพราะว่าอยากเจอเพื่อนแล้วก็อยากเรียนหนังสือ
22: แหมฟังความคิดเห็นจากในสภามาก็เยอะแล้วนะคะผมว่าตอนนี้เนี่ยประธานเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกนอกสภาแล้วครับ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันเลยครับ
22: ไปเลยครับ
25: เด็กๆอยากไปโรงเรียนหรือเปล่า
26: อยากค่ะ
27: หนูอยากค่ะ
28: อยาก
29: มาทุกวันครับไม่เคยค่ะ
30: มาแล้วเราได้หนังสือค่ะ
31: เราจะได้รู้ภาษาค่ะ
32: ได้ความรู้เพิ่มเติมเวลาจบป.6ไปจะได้ไปสอบต่อเข้าได
33: ้ค่ะมีเพื่อนเยอะแล้วก็อยากเรียนหนังสือด้วยค่ะ
34: หนูไม่ชอบอยู่เฉยๆหนูชอบทำกิจกรรม
25: น่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆไปโรงเรียนแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าโรงเรียนดีเด็กๆก็จะดีไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเราได้ชมความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันไปแล้ว
22: ครับ
0: นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากไปที่อยากไปเพราะว่า1เลยนะอยากไปเจอเพื่อน
22: เจอเพื่อนอันดับ1
0: 2 อยากไปเนี่ยไปเรียนไปหาความรู้
22: อยากไปหาความรู
0: ้แล้วก็อยากไปเพื่อไปเรียนวิชาที่ชอบ
22: วิชาที่ชอบของผมเนี่ยก็ที่จริงมีหลายวิชาที่จริงผมชอบทุกวิชาครับแต่ว่าก็มีที่ถนัดก็มีสังคมภาษาไทยอ
0: ัง
22: ก
0: ฤ
22: ษอะไรพวกนี
0: ้ไม่ที่เราพูดถึงเรื่องวิชาที่ชอบหรือชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไร
22: เพราะว่าผมเนี่ยครับอยากรู้ว่าท่านสมาชิกเนี่ยอยากไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีวิชาที่ชอบไง อยากรู้ว่าวิชาที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นวิชาอะไรกันบ้าง
0: คือในประเด็นนี้นะครับเราจะมาถามกันว่าแต่ละคนที่ชอบเนี่ยชอบวิชาอะไรโอเคนั่งทางในแล้วครับท่านเอิญเดี๋ยวเอาท่านเอิญก่อนเลยท่านเอิญวิชาที่ท่านเอิญชอบ
35: วิชาวิทยาศาสตร์วิชาศิลปะ
22: มีหลายแนวเลยนะเนี่ย
0: วิทยาศาสตร์เพราะว่า
22: ศิลป
35: อยากได้ลองวิทยาศาสตร์บ้าง
0: อ๋อมีการทดลอง
35: ค่ะแต่โรงเรียนหนูยังไม่มีการทดลอง
0: เราอยู่ชั้นอะไรคะ
35: ก็ป.4แล้วค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวพอป.3จะได้ทดลองกัน
22: นับ
0: ขึ้นใช่ไหม
22: นับเลขหนึ่งหรือเลขสอง
19: เพราะสารได้รู้ก
0: ็เออใจเย็นโอ้กล้องยูทัศน์ใจเย็นท่านโฟกัสครับ
22: โฟกัส
0: วิชา
36: วิชาศิลปะครับ
22: ทำไมถึงชอบวิชา
36: ชาวราศีชาววาดรูป
22: แล้วมีภาพที่เคยวาดชอบภาพอะไร
36: ทุ่งนา
0: แสดงว่าเป็นคนที
22: ่อันนี้เนเจอร์อาร์ตนะเนี
0: ่ยแล้ววิชาที่ไม่ชอบครับ
36: วิชาที่ไม่ชอบคือคณิต
0: อันนี้ปกติเลยอันนี้เหมือนพี่ต้อยเลย
22: คนต่อไป
37: คันโนเอล
38: วิชาที่ชอบคือดนตรีค่ะ
22: ดนตรีแล้วท่านโนเอลได้เล่นอะไรบ้าง
0: เล่นอะไร
22: มันต้องมีเล่นเครื่องดนตรี
37: วิชาดนตรีก็ได้เล่นเปียโนบ้างร้องเพลงบ้างค่ะก
0: ็เรียนยังไงพื้นฐานของการเรียนร้องเพลงเขาแบบโอเปร่า
22: โอเคท่านตัวแบกครับชอบ
19: วิชาพละเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: โอ้โหเราไปด้วยกันครับผม
19: เพราะว่าผมอะไรคุณจะเป็นนักฟุตบอล
0: เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
22: จริงสิอยากอยู่อะไรนะ
0: อยากอยู่ทีมอะไรนะทีมอะไร
19: ภาษาสายฟ้า
0: บุรีรัมย์เหรอ
19: ใส่เราไม่อยาก
22: ใช่ได้ฉายา Thunder Castle
19: ขอเข้าประเด็นหลักเลยนะอันดับ2คือคณิตศาสตร
0: ์1เป็นพละ
19: 2คันนี
22: ้โอ้ย1กับ2เนี่ยต่างกันเลยนะ
0: โอเคเดี๋ยวนั่งตรงนี้อ่ะนั่งงี้ท่านข้าวปั้นครับวิชาที่ท่านชอบครับ
23: วิทยาศาสตร์ทดลอง
0: เรามีการทดลองแล้วเหรอมีหลอดการทดลองอะไรเงี้ยเหรอ
23: มีแล้ว
0: ฮะ
23: มีแล้วคร
0: ับ เหรออ๋อโอเคชอบวิทยาศาสตร
22: ์เพราะได้ทำการทดลอง
0: อ
22: ะแล้วทันนินโย
0: ทันนินโยเลย
22: กับ
3: ชอบวิชาพละศึกษาครับ
22: แล้วก็ทำไมถึงชอบวิชาพละศึกษา
3: เพราะว่าอยากเป็นนักบอล
22: อยากเป็นนักบอล
0: นักฟุตบอลที่เราชื่นชอบมากที่สุดใคร
3: ฮีกัวอิน
22: ชื่ออะไรนะครับ
0: มาริดไง
22: ชื่ออะไรนะ
0: อีกัวอีกัวหน้าป่ะ
3: อีก
0: ั
3: วอ
0: ิน
3: อ
0: ะไรนะ
3: อ
0: ี
3: ก
0: ั
3: วอ
0: ิน
22: โอเค
3: ไป
0: ก
3: ลับ
0: มาโอ้ยตายแล้วสภาล่มแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกในสภา
22: ซึ่งมาแบบหลาก
0: หลายนะ
22: อ้าวงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆสมาชิกนอกสภาบ้างดีกว่านะ
0: ครับเชิญครับ
25: เด็กๆชอบเรียนวิชาอะไร
4: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
5: ทำไมอะลูก
4: พอจะได้เก่งเลข
6: ชอบเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็อยากเก่งภาษาค่ะ
7: ภาษาไทยค่ะภาษาไทยเขียนง่าย
8: วิชาวิทยาศาสตร์จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
9: ก็เป็นพวกการงานอาชีพก็ฝึกเกี่ยวกับงานบ้านค่ะจะได้สอนการรีดผ้าสอนการพับผ้าแล้วก็ได้จัดบ้านให้ถูกต้องค่ะ
10: วิชาศิลปะค่ะ
11: ศิลปะครับศิลปะค่ะ
12: ถ้าชอบศิลปะนะคะเราได้คิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนคณิตศาสตร์เราได้คิดเลขอะค่ะ
25: ได้ยินแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจมากเลยนะครับเด็กๆชอบเรียนวิชาไหนเขาก็มีเป้าหมายในวิชานั้นผู้ปกครองที่ดูอยู่ลองถามลูกๆกันดูนะครับจะได้ส่งเสริมให้เด็กๆเรียนในสิ่งที่เขารักได้อย่างเต็มที่ครับ
0: และนั่นก็เป็นเสียงความคิดของสมาชิกนอกสภาความคิดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบวิชาที่เขาได้สร้างจินตนาการ
22: ศิลปะ
0: อย่างนี้เรียนแล้วไม่เครียดเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเรียนไปแล้วเครียดแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูสอนแล้วก็เครียดเนี่ยเขาก็ไม่อยากเรียนไงอ
22: ันนั้นยิ่งแล้วอย่างวิชาแบบวิชายากๆอย่างเงี้ย
0: คร
22: ูสอนไม่เข้าใจสอนไม่ดีไม่ตั้งใจสอนอย่างเงี้ยงงเลยครับ
0: งงนะ
22: ใช่โอ้โหพูดถึงครูนะครับอยากรู้เลยครับว่าท่านสมาชิกเนี่ยชอบคุณครูแบบไหนอยากให้คุณครูเป็นยังไง
0: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
22: แบบไหน
0: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือ
25: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมแต่ละหัวข้อของเราในวันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นเด็ดๆของท่านสมาชิกกันต่อครับ
13: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
0: อะไรนะ
13: ซีนแตก
22: อะไรคือซีนแตก
13: แตกเป๊ะตีทั้งห้องเลยหนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะ
14: รถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
0: 400คัน
14: ถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะเพราะเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้า
15: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
16: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
22: แบบไหน
0: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือเริ่มยังไงก่อน
22: เริ่มจากที่ไม่ยกมือ
0: เริ่มนี้ก่อนเริ่มนี้ก่อน
22: เขาปุ่นเขาปุ่นเนี่ย
0: อยากให้คุณครู
23: สอนมีคุณภาพแล้วก็ลดความ
22: โหด
23: ลดความโหดลง
0: ใช้คำว่าโหดเลยเหรอฮะ
23: ใช
0: ่เนี่ยท่านเอิร์ธ
17: อยากให้คุณครูแบบว่าแต่งตัวเซ็กซี่ว้า
0: ทำไมถึงอยากให้คุณครูแต่งตัวเซ็กซี
17: ่ครูบางคนอย่างเงี้ยเขาเพิ่งอายุ28แต่แบบว่าแว่นนี่แบบหนาเติบแบบ
0: คืออยากจะบอกว่า
22: อ
0: ยากให้คุณครูเนี่ยบางทีก็แต่งตัวอะไรนิดหน่
22: อ
0: ยเพราะบางทีแบบว่าโอ้โหมองจากกระดานแล้วก็ไปมองหน้าคุณครูนี่โอ้โหเครียดเลยเนาะอ่ะมาถามท่าน
22: เฮียเปียบท่านเฮียเปียบครับ
0: ท่านแบบว่า
22: อยากให้คุณครูเป็นยังไง
17: เอาดีเหมือนอาจารย์วิชาคณิตเอาดีๆ
0: ไม่แล้วผมจะรู้ไหมว่าอาจารย์วิชาคณิตเป็นยังไง
17: ปรับตัวเข้ากับเด็กให้ง่าย
0: อ๋อคือเขาปรับตัวเข้าหาเด็กๆคืออยากให้คุณครูคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น
17: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
0: อะไรนะ
17: ซีนแตก
22: อะไรคือซีนแตก
17: โมโหเก็บกดไว้แล้วมันก็แตกเป๊ะไอ้ทั้งห้องเลย
0: เราก็ได
17: ้
0: ความ
17: รู้ว่า
0: เป็นซีนแตก
22: ปรับตัววีนแตกหรือเปล่า
0: อ๋อวีนแตก
22: แล้วซีนแตกคือฉัน
17: เรียกมันซีนแตก
22: สับวัยรุ่น
0: สับวัยรุ่นนะอ่ะท่านเอิร์นว่าไง
1: อยากให้คุณครูหนูเป็นคนใจ

0: จดีพอดีอะก็ไม่ดุไปไม่ดีไปอะ
1: สิ่งที่อยากได้คือว่าไม่ดุเกินไปไม่ใจดีเกินไป
2: ครับ
1: ถึงคิวท่านเหนือแล้วครับ
3: คุณครูกำลังดีไม่ดุไม่ใจดีเกินไป
1: คุณครูที่เขาดีเกินไปเนี่ยเขาทำยังไง

0: เม้งครับลืมได้ยังไงคุณครูครับ
1: อยากให้เป็นเหมือนคุณครูภาษาไทย
0: เขาเป็นยังไงคุณครูภาษาไทยเขาทำยังไงเริ่มแรกเขาเดินเข้ามาเขาสอนยังไงครับ
1: ก็แค่บอกว่าให้หัวหน้าห้องทำความเคารพก็ให้หยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาแล้วใครที่ไม่หยิบครูจะเดินพอเห็นปุ๊บก็แค่จะเตือนเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
0: อ๋อคือเข้ามาก็แบบว่าเปิดหนังสือแล้วก็เดินดูพอเห็นว่าไม่ทำตามก็ไม่ทำอะไร
2: ก็เตือนเฉยๆ
0: เตือนเฉยๆโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่
3: า
0: เขามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับคุณครูที่เขาอยากจะให้มี
3: ดีครับ
0: งั้นไปเชิญชมกันเลยครับ
3: เชิญเลยครับ
4: เด็กๆอยากได้คุณครูแบบไหน
5: ใจดีค่ะ
6: ก็สอนดีไม่ดุเด็กอะค่ะ
7: ครูสอนดีแล้วทั่วถึงค่ะใจดีน่ารักค่ะแล้วเอาใจใส่นักเรียนคน
8: ชอบคุณครูที่ตลกแล้วก็สอนสนุกค่ะครูดุค่ะ
9: นะชอบครูดุอ่ะ
8: เพราะครูดุเนี่ยแสดงว่าครูสอนเราค่ะ
10: คุณครูติ๋มสอนใจดีค่ะแล้วก็เข้าใจตอนที่หนูเรียนกัน
11: คุณครูเกศราเขาชอบเล่นมุกตลกค่ะทำให้พวกเรารู้สึกสนุกสนานทำซ้ำไปซ้ำมาก็รู้สึกไม่เบื่อค่ะ
4: คุณครูที่ดีคืออะไร
12: ทุกอาชีพที่จบออกไปทุกบัณฑิตที่จบการศึกษาคุณต้องมีครูแต่ก่อนนี้ต้องคนเก่งเท่านั้นถ้าไม่เก่งสอนถือไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมครูต้องเก่งเพราะครูถ้าเนื้อหาไม่แน่นจะสอนไม่ได้ผู้ที่ดูแลการศึกษาของชาติควรคิดว่าครูควรอุปถัมภ์ในสถานะใดอันพึงสังวรให้ครูมีความสุขอยู่ในอัตภาพที่เหมาะสมแก่คำว่าครู
4: เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าครูได้ทำงานอย่างมีความสุขเด็กๆก็จะมีความสุขไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
0: และนั่นก็คือความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภาครับท่านประธาน
3: ใช่แล้วครับนอกจากเรื่องคุณครูที่ดุแล้วก็ใจดีเกินไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องความใส่ใจแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า
3: เดี๋ยว
0: พี่ต้อยจะถามว่าทุกคนเนี่ยขึ้นรถตู้โรงเรียนหรือเปล่า
1: เคย
0: ขึ้นใช่ไหม
1: เคยขึ้น
0: ทุกคนรู้จักใช่ไหมเราจะมาถามความปลอดภัยแล้วความใส่ใจของในการใช้เนี่ย
3: การใช้รถตู้
0: หรือว่าของใครในโรงเรียน
3: ในการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียน
0: เราถามท่านเอิร์ทก่อน
11: รถตู้โรงเรียนหนูเพื่อนหนูเคยนั่งเพื่อนหนูเขานั่งรถตู้กลับบ้านหนูเคยแอบส่องเข้าไปเนี่ยหนูว่ามันดูแปลกๆอ
0: ่
11: ะ
0: ไม่มันมืดเหรอครับมันมีฟิล์มมืดเลยหรือว่าม
11: ันมืดมากค่ะมันแบบฟิล์มสีม่วงนี่แบบคือถ้าอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในเลยแล้วก็อีแต่ละตัวบางตัวก็แบบผุขาดๆบ้างถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะเพราะเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้ามันเก่ามาก
0: คือประมาณว่าท่านเอิร์ทก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
11: หนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อคิด
3: ของท่านสมาชิก
0: ท่านเอ
3: ิร์ทท่านสมาชิก
0: ท่านมิว
3: คิว
0: เคยขึ้นไหม
11: ข
0: ึ้
11: น
0: แล้วเป็นยังไง
11: มันก็คือเหมือนกับว่าครูเขาก็แบบจะเช็คตลอดเลยว่าคนนี้ขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่ได้มาขึ้นครูเขาจะโทรถามผู้ปกครองว่าไม่ขึ้นใช่ไหมวันนี้ไม่มาหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือว่าไม่ต้องการที่จะข
3: ึ้
11: น
3: แล้วตอนลงเนี่ยเขามี
0: ตอนลงเช็คไหม
11: คนขับรถก็จะตรวจว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะแล้วครูเขาก็จะพาเด็กทุกคนไปส่งที่หน้าประตูแล้วครูในโซนนั้นเขาก็จะมารับขึ้นห้องอีกทีนึง
0: อ๋อซึ่งจริงๆอย่างนี้ถือว่า
3: อันนี้เป็นขั้นเป็นตอนครับ
0: เนาะ
3: เอาท่านสมาชิกเหนือ
13: รถตู้หนูเป็นรถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
0: 400คันโอ้ยไม่ใช่ละมั้งนี่วินในรังสิตไอ้นั่นมัน
13: ความเป็นไม่ได้สูง
0: ฮะ
13: ความเป็นไม่ได้สูง
0: ไม่เดี๋ยวถามจริงว่าม
13: ันเป็นเลขที่จะเขียนว่าเลขไหนเป็นเลขไหนจะให้คนที่นั่งรู้ว่า
0: เราขึ้นหมายเลขอะไร
13: ขึ้นหมายเลขอะไรจะได
3: ้เบอร์อันนั้นเป็นเบอร์
0: แต่จริงๆมีแค่2คันมี300เบอร์กับเบอร์400
13: เวลาถ้าเกิดเป็นอนุบาลจะให้ค คนรถตู้จะไปส่งถึงห้องแล้วก็ไปรับถึงห้อง

0: เป็นเด็กประถมเนี่ยจะให้ส่งถึงหน้าบันไดแล้วก็ขึ้นเองแต่ว่าเหมือนเป็นรถใหม่ทุกคันถ้าเกิดเสียก็ซ่อม
1: แสดงว่าโรงเรียนของท่านเหนือเนี่ยใหม่ทุกคัน
0: ใหม่ทุกคัน
1: ไม่เหมือนกับโรงเรียนท่านเอิร์ธไอ้นั่นเก่าจนจะระเบิด
2: ระเบิดแหล่ไม่ระเบิดแหล่
1: ทุกคนเงียบก่อนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของผู้ใหญ่กันก่อนว่าเขามีความคิดอย่างไรกับความปลอดภัยในรถตู้โรงเรียน
2: ดีครับ
1: ไปชมกันเลยครับ
3: คิดอย่างไรกับความปลอดภัยในโรงเรียน
4: ในจุดเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นความรับผิดชอบของใครจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่การปลูกฝังลูกเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกตั้งแต่เล็กเนี่ยดิฉันว่าดีที่สุดอย่างกรณีเรื่องเด็กที่ถูกลืมทิ้งอยู่ในรถตู้อย่างเงี้ยสอนลูกเลยอย่าคิดว่าลูกเล็กเกินไปถ้าหนูอยู่แบบนี้หนูหลับแล้วหนูถูกลืมทิ้งอยู่ในรถนะลูกสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องบีบแต่หรือว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันตรงปลดล็อกได้นะลูกหนูต้องดึงอย่างนี้พอดึงอย่างนี้ปุ๊บมันปลดล็อกคือสอนให้เขารู้แล้วส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบของโรงเรียนอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้โรงเรียนเนี่ยมันต้องมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของรถตู้ของโรงเรียนครูติ๊กไหมเด็กหญิงคนนี้ขึ้นรถแล้วเด็กชายอ้าวขึ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่12คนอ้าวลงก็ต้องติ๊กอ่ะคือมันเป็นมาตรฐานที่เขาทำกันทั่วไปอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่มันช่วยกันได้เห็นไหมครับมันช่วยได้ทั้งสองด้านทั้งโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ด้วย
5: แต่ถ้าจะให้ดีแล้วสำหรับเรื่องรถตู้ที่มีเด็กเสียชีวิตถึง2ราย3รายที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอยู่ณเวลานั้นนะถ้าเรามีความระมัดระวังนะฮะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะฮะไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับก็สามารถที่จะช่วยเด็กได้คือให้มีสติสักนิดหนึ่งควรตั้งอยู่ในความระมัดระวังไม่ประมาทเท่านั้นเองครับ
6: ดูข่าวมีเด็กตายในรถนักเรียนสงสารเขาไม่เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆ
7: หนูก็รู้สึกว่าทำไมครูไม่ดูเลยเด็กเขาก็อยู่น็อกอยู่ในรถตายทำไมทำอย่างนั้นถ้าไม่ดูเด็กก็ตายสิอยู่ในรถอะ
1: ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันดูแล
2: พื้นฐานนะแหมเราก็คุยกันไปหลายเรื่องแล้ว
1: ยังไม่จบอีกเหรอครับ
2: ยังครับอันนี้เป็นแบบกระแสสังคมเลยครับมาก
1: ระแสสังคม
2: เป็นเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่าควรหรือไม่ควรอยากถามท่านสมาชิก
1: ท่านนิวคิดยังไงถ้าโรงเรียนท่านนิวโดนควบรวมมา
8: ในความคิดส่วนตัวก็คือว่าอยากจะแบบอยากดูว่าขนาดของโรงเรียนมันพอสำหรับคนในโรงเรียนที่เราสามารถจะย้ายเขาไปได้หรือเปล่าม
1: าถามก่อนเอาง่ายมาถามนักเรียนก่อนถามผู้ปกครอง
2: เหมาะสมหรือเปล่า
1: น
2: ิน
1: โยครับสมมตินะโรงเรียนของท่านนินโยโดนควบรวมไปอยู่กับนี
2: ่โรงเรียน
1: โฟกัส
2: ท่านโฟกัสที่ยะลา
1: ท่านโยจะรู้สึกยังไงฮะท่านโยจะรู้สึกยังไง
8: รู้สึกแย่เพราะว่าเราต้องย้ายโรงเรียนไปที่อื่นแล้วเราก็จะทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่โรงเรียนโฟกัสแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องแยกห้องแล้วเราก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย
1: ไม่แล้วโรงเรียนใหญ่ขึ้นไม่ดีเหรอเพื่อนเยอะโรงเรียนใหญ่ทำไมครับ
8: เพราะไม่อยากได้เพื่อนเยอะมาก
1: อ๋อคือถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังดีการเรียนการสอนก็จะทั่วถึงน
2: ิ
1: ยมหมายถึงว่าอย่างนั้นใช่ไหม
2: ก็ได้คุณภาพด้วย
1: อ๋อโอเคถามท่านเอิญบ้างถ้าในระยะทางสมมติว่าถ้ามันไกลขึ้นแต่เขามีรถตู้มารับส่งด้วยเอาไหมทำไมอ่ะ
8: รถตู้คันนี้มันน่ากลัว
1: รถตู้ก็น่ากลัวอีกต่อให้มีรถตู้มารับมาส่งเขาก็ไม่
2: ปลอดภัย
1: ไม่เชื่อในความปลอดภัยเราได้รับฟังความคิดเห็นในสภากันแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาอีก40ท่าน
2: ใช่ครับ40ค
1: นแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ใหญ่นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียน
2: ใช่ครับ
1: ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปชมกันเลยครับ
3: คิดเห็นอย่างไรกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
9: ไม่ดีครับเด็กเพราะเด็กไม่ได้เรียนนะครับ
6: ไม่รู้สิเพราะว่าหนูอยากเรียนที่ใกล้ๆบ้าน
9: ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าผมก็เขาอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถูกยุบเลย
10: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
11: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: โรงเรียนยุบก็
11: อ่านหนังสือที่เรามีไปอ่านที่บ้าน
12: จ้างคุณครูมาเรียน
13: โรงเรียนหนูนี่มีมาตรฐานพอนะคะแล้วทำไมคะเงินที่เอาไปพวกไปสร้างถนนไม่มาบำรุงโรงเรียนหนูมากอ่ะ
14: ปรับปรุงมาตั้งนานแล้วมายุบอย่างเดียวไม่ไหวเหมือนกันนะ
15: เสียใจว่าทำไมเขาต้องยุบเราด้วยเราไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อน
16: หนูรู้สึกไม่ดีเพราะหนูอยากเรียนต่อ
17: ขอเรียนต่อครับอย่ายุบเลยให้เด็กรุ่นหลังๆมาเรียนต่อครับ
9: หาโรงเรียนใหม่เถอะเดี๋ยวเพื่อนขอเบอร์กันไปเปล่าก็คุยกันได้ Facebook Twitter LINE
18: พอเรียนจบไม่แน่ก็อาจจะเป็นครูที่นี่ต่อไปก็ได้ถ้าโรงเรียนจะต้องโดนยุบหนูจะหาเงินเก็บแล้วก็ไปเอาโรงเรียนกลับคืนมาให้ได
19: ้หนูขอร้องให้นายกไม่ยุบโรงเรียนวัดถั่วทองนี้ค่ะถึงนักเรียนจะน้อยแต่ก็คุณภาพดีค่ะ
3: ได้ฟังความคิดเห็นของเด็กๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดของผู้ใหญ่กันบ้างครับ
20: ถ้ามันจะต้องเป็นไปจริงๆนะคะทางรัฐบาลเองหรือทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยมีมาตรการยังไงที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการเรียนรู้เหมือนเช่นที่เขาเคยอยู่มาภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกับโรงเรียนที่เขาเคยอยู่อะค่ะ
5: การยุบรวมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายๆประการตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพาหนะและความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ปกครองนะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่จะต้องจัดส่งเด็กนะครับขึ้นรถโรงเรียนแล้วก็ไปส่งอีกโรงเรียนนึงเขาสมัครเรียนที่นี่แต่ทำไมต้องไปเรียนที่นู่นนะครับเราคงจะต้องตอบคำถามเขา
4: คือจริงๆโรงเรียนบ้านเรามันก็เยอะจริงๆมันก็ถ้ามันจะมีการควบรวมในรูปแบบที่มันมีนโยบายการจัดการที่ดีและมีมาตรการที่ชัดเจนไม่ใช่ทฤษฎีของตัวเลขเป็นตัวตั้งถ้านักเรียนไม่ครบ60ยุบไปรวมกับโรงเรียนนี้ถ้าโรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนนี้มากเอายุบให้มันเป็นโรงเรียนเดียวกันเขาบอกว่าเอ้าเดินทางไกลขึ้นเหรอโอเคเดี๋ยวจัดสรรรถตู้ให้เฮ้ยเอางั้นเลยนี่คือการสร้างปัญหาใหม่ซึ่งมันจะต้องเป็นหางว่าวต่อๆกันไป
21: การที่เอาโรงเรียนเล็กๆมารวมกับโรงเรียนที่พอเหมาะพอควรนี้เนี่ยมันทำให้ครูเนี่ยได้สอนหนังสือเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครูคนเดียวสอนทั้ง3ห้องเรียนสอนห้องละ20นาทีแล้วก็วิ่งไปมันได้ผลไหมล่ะพ่อแม่กรุณาอย่านึกแต่เพียงว่าลูกฉันไปโรงเรียนสะดวกอันนั้นเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราจะมากลับมาคิดถึงชีวิตครูก็ต้องสอนหนังสืออย่างนี้แล้วลูกเราเรียนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่ความหมายของคำว่าการศึกษาเล่าเรียนโอ้ยคนไทยชอบเอาอะไรมาคิดไม่รู้ใช้คำว่ายุคนี่มันก็ใจหายเหมือนกันอ่ะก็รวมพละกำลังครูให้เข้าด้วยกันจะได้สอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อย่างเงี้ยไม่มีใครเขาว่าเลยหรอก
3: เรียกได้ว่าต่างคนต่างความคิดเห็นเลยนะครับการจะตัดสินใจอะไรสักอย่างยิ่งต้องมองผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบด้านไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะตามมาไม่หยุดเลยล่ะครับ
1: เอาต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาถามสมาชิกในสภากันดูก่อนว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะยกมือใครเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนยกมือขึ้นครับเห็นด้วยนะ
2: โอ้โหยกมือกันพึบพับเลยครับ
1: ไม่มีเลยไม่มีใครเห็นด้วยเลย
2: 0คน
1: 0คนโอเคใครเฉยๆไม่อยากจะออกความคิดเห็นในเรื่องการควบรวมโรงเรียน
2: ยกมือ
1: เฉยเฉยมี1นะครับมี1ท่านนินโย
2: ท่านนินโยครับเฉยเฉย
1: ถือว่าเฉยเฉย
22: ไม
1: ่ฮะ
22: รู้สึกว่ามันแบบยังไงก็ได้อะช่างเขาเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก
1: อันนี้ก็เป็น1เสียง
2: อันนี้ถือว่าเป็นเสียงในข้อเฉยๆนะครับอ้าวใครไม่เห็นด้วยเลย
1: ใครไม่เห็นด้วย
2: อ้าวรับกี่คน9คน
1: 9เสียงครับเอาละครับเราก็ได้ผลคะแนน
2: ครับ
1: ผลการโหวตออกมาแล้วในประเด็นที่ว่านะครับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็คือว่าเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยในสภานะครับเป็น0แล้วก็นอกสภาก็เป็น0ถ้าคิดเป็นร้อยแล้วก็คือร้อยละ0นั่นเอง
2: ใช่แล้วครับ
1: นะครับส่วนเฉยๆเนี่ยนะครับในสภาเนี่ยเป็น1เสียงครับ
2: 1เสีย
1: แล้วก็นอกสภาเนี่ยเป็น4เสียง
2: 4เสียง
1: ถ้าคิดเป็นร้อยละคือร้อยละ10

0: ั่นเองนะครับส่วนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนในสภาเนี่ยมี9เสียงครับแล้วก็นอกสภาเนี่ย36เสียงคิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดนั่นเองนะครับ
1: อ่ะครับเสียงของสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคม
0: นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่นะครับเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆนะครับให้มากขึ้นกว่านี้และเรายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่น้องๆในสภาและนอกสภาเนี่ยที่เขาอยากพูดแต่เขาไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอยู่ที่ว่าพวกคุณจะเปิดใจรับฟังพวกเขาแค่ไหนวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
2: สวัสดีค่ะ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลคำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะ

ข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นนายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นหลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอก
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทิศก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
5: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้ๆๆๆยัง ็นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
5: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
5: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
5: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานส

0: สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
2: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
4: เย
2: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
5: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
5: ลูกเห็บตกมันอันตรายไหนเหรอคะลุงชิด

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมาก

0: จึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพารักษ์ให้ขวานทอง
1: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงปึ้ง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพารักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
0: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ังไลน์เดินมาถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั่นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะ

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เรา
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวันสองวันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมาณ
1: ง่ายค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภานีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องทายาทท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกมันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงนี้คะ
1: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนนั้นลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็ดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะต้องผ่า
0: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบอกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: จำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นร่างกาย
0: ค่ะ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจิตกันพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ
0: ่อจับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนั้นนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำคาวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออน
2: ุ
3: ญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี้เป็นยังไง
5: ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
5: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กินน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก
0: ่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเคเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานและอีกอย่างอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ําได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยนี่รู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ําได้แล้วลุกไปอาบน้ําลุกเดิน

0: าแล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่10 มีนาคม 2564ค่ะบุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้รับหน้าที่ทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมในการถามคำถามค่ะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะท่านแรกนะคะวันนี้หล่อยืนหนึ่งในรายการเลยค่ะอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์ในแพทย์ศิระกองไพศาลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอปีแอร์
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่
0: ะ
2: สวัสดีคุณดาวสวัสดีครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้นะคะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของ
1: คนถามอาจารย์รู้ไหมคนถามเรื่องไทรอยเยอะส
0: ั
1: ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องค่าไทรอยต่างๆวันนี้คุณผู้ชมที่มีความสงสัยอยากจะทราบนะคะอาจารย์ปีแอร์มาแล้วถามใจเลย
0: ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์สวยมากเลยนะคะอาจารย์หมอนัทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงศ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์หมอนัทนะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะฉุกเฉินเจออาจารย์นัทนะ
0: ก็หายเลย
1: ยิ้มหวานมากนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องราวสุขภาพทั่วไปถามอาจารย์นัทได้
0: ค่ะ

0: ผู้ชมจะถามทางอาจารย์หมอปีแอร์นะคะและอาจารย์หมอนัดได้นะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมมีน้องๆทีมงานนะคะที่ฝึกปรือในการเขียนมาอย่างดีในการพิมพ์มาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ที่หมายเลข023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญคำถามที่จะถามนั้นขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทหน่อยค่ะข้อมูลเนี่ยน้อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยาไหมนะคะอาการของโรคนะคะถ้าเล่าได้ละเอียดเนี่ยอันนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถามคำถามมาอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามคำถามได้และถามมามีคำตอบรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะระหว่างรอคำถามมาเลยเรื่องของไทรอยด์เพราะว่านี้อาจารย์ปีแอร์มาแล้วคุณประกรณ์ฝากคำถามเอาไว้นะคะเป็นคำถามเก็บตกคุณประกรณ์อายุ34ปีค่ะน้ำหนัก78ส่วนสูง172เซนติเมตรบอกข้อมูลมาครบถ้วนเลยคำถามอย่างนี้อาจารย์ขาคุณประกรณ์บอกว่าการกลืนแร่จนทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือขาดฮอร์โมนไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่กินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเข้าไปจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะอาจารย์
2: ครับปกติเนี่ยเราไม่แนะนำเลยเนา
1: ะ
2: การกลืนแร่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อันดับแรกคือเราจะให้แนะนำให้กลืนแร่ในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คือไทรอยด์ทำงานเยอะเกินไปการกลืนแร่ก็เหมือนกลืนเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆทำลายไทรอยด์ไปจนสุดท้ายเนี่ยไทรอยด์อาจจะหายไปเลยก็คือตัวเซลล์มันไม่สามารถทำงานได้เลยร่างกายก็จะไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์นะบางทีรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วคุณหมอก็อาจจะให้กลืนแร่เหมือนกันเพื่อไปฆ่าเซลล์ไทรอยด
1: ์
2: ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยนะครับอยู่ไม่ได้อันตราย
0: มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะซันปีแอร์สมมติว่ากรณีที่โอ้โหกลืนแร่จนแบบมันไปทำลายไทรอยด์หมดเลยเนี่ยนะคะ
2: ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเผาผลาญทำให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับทำงานอย่างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะชะลอการทำงานไปเนาะเผาผลาญน้อยลงอาการที่คนไข้จะมีก็คือเป็นอาการเหนื่อยง่ายเนาะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงบางคนบอกผมไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนทั้งวันนะครับน้ำหนักขึ้นกินน้อยแต่น้ำหนักก็ขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรเผาผลาญนะครับแต่ที่เรากังวลก็คืออ่ะส่งผลต่อโรคหัวใจเนาะหัวใจทำงานไม่ดีนะครับบางคนมีน้ำท่วมปอดน้ำในช่องท้องนะครับสมองก็ทำงานไม่ดีสั่งการไม่ดีตับเติบทำงานไม่ดีจะเห็นว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันส่งผลต่อทั้งร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลืนแร่จะต้องมีการตรวจติดตามหลังจากกลืนแร่ว่ามีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ต้องกินฮอร์โมนเสริมครับ
1: ดังนั้นไม่ควรที่จะหยุดยา
2: ไม่ควรครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญต
2: ่
1: อร่างกายแล้วถ้าทานยาไปตลอดชีวิต
2: ตลอดชีวิตครับคุณดาว
1: ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่มีผลครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เราให้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเหมือนคล้ายๆธรรมชาติเหมือนฮอร์โมนที่ร่างกายเราสร้างเลยเราก็จะปรับคุณหมอก็จะปรับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับถ้าเกิดไม่กินเนาะแล้วก็ฮอร์โมนต่ำมากๆอันตรายถึงชีวิตเสียชีวิตได้ครับ
1: ต้องรับประทานและอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฮอร์โมนนี้ใกล้เคียงกับฮอร์โมนธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบตกค้างหรือมีผลเอฟเฟกต์อะไรไม่ค่อยมี
2: ไม่ครับ
1: สำหรับ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมก็เคลียร์เรื่องนี้ไปค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมชมทางแฟนเพจมาไกลจากหลายที่นะคะไกลสุดวันนี้จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: นะคะจากวินเทอร์ทูนะคะค่ะแล้วก็มีคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่ารักษาอย่างไรคะอายุ49หนัก47สูง150ค่ะ
1: ถุงน้ำที่เข่า
3: สำหรับถุงน้ำที่เข่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวถุงน้ำเนี่ยคือมันเป็นแบบมากขึ้นเรื่อยๆไหมแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าม
0: ันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์นัดขั้นแรกก่อน
1: หัวเข่าไหมคะจะหรือว่าตรงไหนหรือข้างนอก
3: ต้องถาม
0: คุณปุ้ยนะ
3: คุณปุ้ยว่าตัวของถุงน้ำเนี่ยอยู่บริเวณไหน
0: มันจะปูดออกมาไหมคะหรือบางทีก็ไม่ปูดหรือยังไงคะ
2: จริงๆอาจจะปูดได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเจอถุงน้ำที่บริเวณที่เรามีการลงน้ำหนักอะค่ะมันร่างกายมันมีกลไกในการสำรองซัพพอร์ตไม่ให้น้ำหนักมันเกิดเสียสีก็จะเกิดการสร้างถุงน้ำขึ้น
1: เหมือนเป็นกันชน
2: ใช่ครับเหมือนเป็นกันชนซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แล้วก็บางคนอาจจะติดเชื้ออักเสบได้ก็แล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าถ้ารักษากระบวนการรักษาต้องรักษายังไงบ้าง
1: รักษายังไง
3: คือตัวถุงน้ำ

0: ที่เขาเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเป็นจากอะไรอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีการแบบอักเสบติดเชื้ออย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วถ้าเกิดแบบเริ่มมีไข้ละหรือว่ามันติดเชื้อรุนแรงเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการติดเชื้อก็ดูก่อนว่าถุงน้ำเนี่ยที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแบบไปเสียสีหรือไปอะไรหรือเปล่านะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นจากการเสียสีเนี่ยบางทีถ้าเราพักหรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองอย
1: ่
0: าไปแบบไปเจาะน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันจะเพิ่มการติดเชื้อเข้าไปด้านใน
1: คือดังนั้นบอกว่าหาสาเหตุก่อนถ้าเกิดสาเหตุเหมือนที่อาจารย์ปีแอร์บอกคือใช้งานหนักไปเสียดสีเกินไปก็พักกิจกรรมมันอาจจะดีขึ้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะหรือทำอะไรกับเขา
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่นานมากแล้วแบบไม่หายสักทีอันเนี้ยก็น่าจะต้องมาหาคุณหมอแล้วเพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
2: ครับแต่ว่าต้องแยกกันนะว่าเป็นถุงน้ำที่เขาจริงหรือว่าเป็นน้ำในคอที่มันบวมขึ้นมาอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับ
1: อาการมันจะเป็นยังไงต่างกันยังไงคะอาจารย์ปี
2: ส่วนใหญ่นั้นไม่ข้อคือข้อมันก็จะบวมรู้สึกข้อมันจะบวม
1: ๆ
2: ใช่ตึงๆมันเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเลยครับบางทีอาจจะขยับเข่าแล้วรู้สึกลำบาก
1: ไม่สุด
2: ใช่ถ้าถุงน้ำที่เข่าอาจเป็นถุงน้ำมันก็จะอยู่ตื้นกว่า มันไม่ลึกเข้าไปในคออันนั้นก็จะคนละเรื่องกันเลยต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วแยกกัน
1: ย
2: ุ
1: บเองได้ไหมคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆก็สามารถยุบหมายถึงถุงน้ำเนา
1: ะ
2: ถุงน้ำอันที่ก็ยุบเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงการเสียสีครับ
1: นี่กำลังนั่งนึกถึงตัวเองว่าเคยแบบอยู่ๆเข่าบวมขึ้นมาเพราะว่าไปวิ่งแบ
2: บ
1: แรงมาก
0: จะอักเสบ
2: ไปแล้วน่าจะอักเสบ
1: ใช่แล้วกินเวลาแบบยาวนานมากแล้วมันก็ค่อยๆนานย
2: ุ
1: บประมาณนั้นนะ
2: ร่างกายเราฉลาดคุณปุ๊ก
1: ร่างกายเราฉลาดจริงค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอปีแอร์นะคะแล้วก็อาจารย์หมอนัทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ถามได้ที่023547105หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะก็ถามได้ค่ะไปที่คำถามจากคุณแจนนะคะบอกว่าเป็นคนที่เลือดหยุดไหลยากมากมีวิธีห้ามเลือดยังไงให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายๆบ้างไหมคะอายุ23ปีหนัก51/167
0: เรื่องเลือดต้องอาจารย์นัดก็คือว่าเรื่องเลือดออกนะคะก็คืออย่างแรกคือเราดูก่อนว่าเลือดที่ออกเนี้ยเป็นเลือดแบบไหนก็คือปกติแล้วเวลาเลือดที่ออกค่ะมันอาจจะออกจากหนึ่งก็คือเป็นแบบเส้นเลือดแดงใช่ไหมคะอันนี้คือว่าเราอาจจะแบบเป็นแผลที่แบบหกล้มหรือว่าเป็นแผลโดนสิ่งของ
1: ม
0: ีดบาดกระแทกแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเส้นเลือดแดงของเราก็จะทำให้มีเลือดแดงออกมาเยอะก็คือพุ่งเวลาที่เส้นเลือดแดงฉีกขาดเนี่ยค่ะเลือดมันจะออกมาค่อนข้างเยอะเร็วแรง
1: คือมันปั๊มจากหัวใจมาแล้วก็พุ่งออกมาม
0: ันก็จะออกมาเป็นแบบเพาสะทายหรือว่าเป็นจังหวะออกมาเลย
1: แล้วก็หัวใจ
0: ออกมาเยอะมาก
1: จังหวะเดียวกับที่หัวใจเราเต้นแล้วก็ปั๊ม
0: ค่ะแล้วก็หรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดจากการเส้นเลือดดำใช่ไหมคะฉีกขาดพวกนี้ก็จะเป็นแบบเลือดออกมาเรื่อยๆเอื่อย
1: ๆสีมันต่างกันไหมคะจันนัทถ้าเป็นเลือดดำกับเลือดแดง
0: โดยเบื้องต้นสามารถดูได้ค่ะ
1: คือ
0: ถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำเนี่ยก็คือจะเป็นสีคล้ำๆหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าโดนเส้นเลือดแดงเนี่ยก็เป็นแบบสีเลือดแบบ
1: สด
0: แดงสดเลยนะคะ
1: แล้วจะไหลเอื่อยๆถ้าเป็นเส้นเลือดดำเพราะว่าเขาไม่ได้ปั๊มออกมา
0: ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำที่ใหญ่มากก็อาจจะออกมาแบบทะลักได้เหมือนกันแต่เราก็อย่างนึงก็คือสุดท้ายคือโดนพวกเส้นเลือดฝอยเล็กๆ
1: ค
0: ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเลือดออกเนี่ยอย่างแรกก็คือที่คนไข้ถามถูกแล้วว่าต้องรีบหยุดเลือดก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะโดนเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำหรือว่าเส้นเลือดฝอยเองก็ตามถ้าแบบปล่อยให้เลือดไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คนไข้สามารถแบบเสียชีวิตได้อยู่แล้วนะคะการหย
1: ุ
0: ดเลือดที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเริ่มต้นด้วยการกดเลือดนะคะการกดหยุดเนี่ยอาจจะกดได้ด้วยมือ
1: กดที่แผลใช่ไหมอาจารย
0: ์นะคะ
1: ค
0: ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราควรที่จะกดลงไปที่ตัวแผลโดยตรง
1: ต้องล้างก่อนไหมต้องมือเราต้องสะอาดด้วยเนาะอาจารย์อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่มือเราต้องควรที่จะสะอาดนะคะอันนี้คือเฉพาะตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสเขาโดยตรงอาจจะต้องหาผ้าสะอาดหรือว่าเป็นผ้าก๊อซนะคะเข้าไปกดนะคะตรงบริเวณที่รอยแผลนั่นเลยหรือว่าตำแหน่งที่เลือดออกมาที่สุดนะคะเพื่อหยุดเลือดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดยังกดไปแล้วปรากฏว่าเลือดมัน
1: ยังออก
0: มากอยู่นะคะซึ่งเราก็จะดูโดยที่แบบมีเลือดซึมออกมาจากตำแหน่งที่เรากดจากตำแหน่งที่กอดที่เรากดอะค่ะ
1: อย่างเอาผ้ากอดกดผ้ากอดสักพักแดงหมดเลย
0: ใช่แดงหมดเลยแดงช่วงอันเนี้ยก็คือว่ากด
1: ยัง
0: ไม่อยู่แล้วอันนี้ต้องหาอะไรมาพันเพิ่มนะคะเช่นแบบใช้ลาติกแบนเดตหรือว่าเป็นผ้าพัน
1: ที่เราแบบพันขา
0: ใช่ที่เขาพันแขนพันขา
1: ค่ะ
0: ใช่หรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าสะอาดก็ได้
1: ถ้าเราไม่มี

0: ก็คือผ้าสะอาด
1: ใช่ค่ะเอามาพันเพิ่มเสร็จถ้ายังไม่อยู่อีกอันนี้ก็อาจจะต้องเอาสายอะไรมารัดที่บริเวณของตำแหน่งของเหนือต่อบริเวณที่เลือดออกนะคะประมาณ 5-10 เซนหรือว่า1ฝ่ามือก็ได้นะคะเหนือต่อบริเวณนั้นแล้วก็รัดไว้ก่อนเพื่อหยุดเลือดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
0: เพื่อให้เลือดหยุด
1: เพื่อที่จะให้
0: ทำแผล
1: แล้วก็ทำการหยุดเลือดนั้นนะคะ
2: ครับขออนุญาตเสริมจากนั้นนิดนึงต้องถามคนไข้ดูว่าที่บอกว่าเลือดออกง่ายเนี่ยเป็นยังไงเนา
1: ะ
2: อย่างเช่นบางคนแบบช้ำง่ายโดนกระทักว่าท่าเลือดช้ำ
0: ช้ำเป็นคนช้ำง่ายเหมือนก
2: ัน ใช่ครับซึ่งมันก็จะมีบางภาวะบางโรคที่กับว่าช้ำง่ายจริงๆก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติม
0: ค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไร
2: ใช่ครับดูง่ายๆคือว่ามันจะแยกเป็น2อย่างอันนึงก็คือถ้าเกิดมีความผิดปกติที่เกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมาด้วยช้ำง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าสารที่ลิ่มเลือดเราทำงานไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถสร้างลิ่มเลือดได้เนี่ยลิ่มเลือดมันเป็นอะไรที่สำคัญในการอุดไม่ให้เลือดมันออกเนาะคนพวกนี้ก็จะมีอาการแบบมีก้อนเลือดใหญ่ๆบางทีโดนกระทบนิดหน่อยแบบหูเป็นก้อนช้ำๆช้ำใหญ่ๆเลยหรือไม่ก็มีเลือดออกในข้ออันนั้นคือจะเป็นอันตรายซึ่งอันนั้นคือต้องมารับการตรวจเพิ่มเติมแล้วมันก็จะมีการรักษาเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับมาลองดูครับอย่างเช่นง่ายๆเลยโดนกระทบกระแทกอะไรมันจ้ำบ่อยหรือแบบเป็นช้ำบ่อยหรือเปล่าไปทำฟันอย่างเงี้ยปกติเราไม่กี่ชั่วโมงต้องหยุดแล้วเอ้ยหูเลือดออกไป 2-3 วันไหมอันนั้นก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมแล้วว่าม
0: ี
2: ความ
0: ผิดปกติของเกล็ดเลือด
2: ใช่ครับอันนั้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะ
3: มาเรื่องของท้องอืดกันบ้างหลายๆท่านเนี่ยเป็นกันบ่อยนะคะเรื่องของท้องอืดค่ะคุณนิพาอายุ67ปีน้ำหนัก36ส่วนสูง148บอกว่าท้องอืดเป็นประจำวิธีการแก้ไขก็คือกินยาขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงพอดื่มไปก็หายแต่มันชั่วคราวค่ะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรและอยากทราบว่าอาการท้องอืดเป็นประจำมันเป็นสัญญาณอันตรายหรือต้องมาพบแพทย์ไหมหรือว่าต้องสอถึงโรคอะไรไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆจะนั้นมีอะไรเสริมไหมครับ
1: อ๋อก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องท้องอืดนะคะจริงๆที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือภาวะของแบบเป็นโรคกระเพาะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าเป็นแบบเป็นอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นบ่อยๆมากๆเนี่ยหรือว่ากินยาไปแล้วเนี่ยมันไม่หายสักทีตามปกติแล้วน่าจะต้องมาตรวจกับคุณหมอที่ทางเดินอาหารนะคะเพื่อจะแบบส่องกล้องลงไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเชื้อที่อยู่ด้านในของกระเพาะค่ะเป็นแบบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดเกิดขึ้นได้ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดส่องกล้องแล้วเป็นจากเชื้อพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบกินยาฆ่าเชื้อนะคะจนกว่าเชื้อนี้จะหายไปอาการท้องอืดคนไข้ก็จะหายหรือในบางทีเนี่ยท้องอืดเนี่ยมันอาจจะเป็นจากอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นอวัยวะส่วนบนของช่องท้องส่วนบนนะคะเช่นตัวของถุงน้ำดีนะคะอาจจะมีตัวนิ่วอยู่นะคะหรือว่ามีถุงน้ำดีมีการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบท้องอืดแน่นท้องปวดท้องช่วงส่วนด้านบนได้นะคะก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดแบบทำการรักษาโดยเบื้องต้นกินยาแล้วไม่หายเป็นบ่อยมากจริงก็แนะนำให้มาพบคุณหมอนะคะ
0: แผนกทางเดินอาหารอาจารย์ปีแอร์เสริมไหม
2: ครับจริงๆแล้วผมมีคนไข้หลายคนเลยนะที่กินขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงแล้วก็รู้สึกมันระบายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่อาจารย์นัทบอกเลยผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยคืออาการท้องอืดมันก็มีสาเหตุหลายอย่างมากเลยสมมติถ้าเกิดเป็นในเรื่องของกรดเยอะอะไรเงี้ยครับการกินพวกของร้อนๆน้ำขิงเข้าไปบางทีมันยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เนาะแล้วก็เราลองมันตั้งนานแล้วมันยังไม่หายสักทีแสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการรักษาละเข้ามาตรวจดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีครับ
0: อืดก็เป็นสัญญาณของหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดให้ความมั่นใจแล้วก็หายแน่นอนมาหาสาเหตุจริงๆจะดีกว่า
4: วันนี้มีคนทักทายอาจารย์ทั้งสองท่านเยอะมากนะคะคุณสุธีรพจน์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์ด้วยคุณสุวัฒน์บอกว่าติดตามชมประจำครับนะคะบอกว่าผมมีฉายาว่าเปี๊ยกปักเกร็ดนะคะ
2: สวัสดีคร
4: ับ แล้วก็มีคุณกมลธรด้วยนะคะมีคุณกนกวรรณด้วยนะคะส่วนคำถามที่ถามมาค่ะไปต่อกันที่คุณสมศรีนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายหรือเปล่าคะอายุ65ปีนะคะน้ำหนัก46ส่วนสูง155เป็นมาแล้ว15ปีตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
2: ครับโอเคถ้าฟังดูแล้วเนี่ยถ้าถามตอบคำถามแรกก่อนว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายไห
0: ม
2: ถ้าฟังแล้วเป็นมา15ปีกินยาแล้วเนี่ยผมว่าหายแล้วตอนนี้น่าจะหายแล้ว
0: ไม่ถือว่าถ้าไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรมากกว่าน
2: ี้แล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละ
0: 15ปีแล้ว
2: ใช่คือมะเร็งไทรอยด์เนี่ยครับเป็นมะเร็งที่ถือว่ามีการพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปเนาะแต่จริงๆมะเร็งไทรอยด์มันก็แยกเป็นอีกหลายประเภทนะแต่ประเภทที่เจอได้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร
0: ่ค่ะ

0: ผมจะบอกคนไข้เสมอเวลาผมวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์จะบอกว่าคือถ้าเกิดจะมาให้ผมต้องเลือกเป็นมะเร็งสักอย่างหนึ่งคือไม่บีบบังคับว่าฉันต้องเป็นเนี่ยจะเลือกเป็นมะเร็งไทรอยด์
1: เพราะอะไร
0: เพราะมันเบาสุด
1: อาการไม่ค่อยรุนแรง
0: เพราะมันรักษาง่ายสุดแต่ผมเข้าใจนะมันคือมะเร็งแหละมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันก็มีรายละเอียดลงไปนะว่ามะเร็งไทรอยด์มันก็มีหลายแบบนะครับโดยส่วนใหญ่การรักษามะเร็งไทรอยด์คือผ่าตัดเนาะครับแล้วคุณหมออาจจะพิจารณาให้เกินแร
1: ่แบบที่บอกเมื่อกี้
0: ใช่ครับก็ผ่าตัดเกินแร่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้บอกว่าต้องกลืนแร่ซ้ำ หรือว่ามีการตรวจเลือดดูค่ามะเร็งไทรอยด์มันค่อนข้างต่ำทุกๆปีเนาะอันนั้นก็แสดงว่ามะเร็งมันไม่กลับมาแล้ว คือผมว่าตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละแต่อย่างน้อยเมื่อมีประวัติว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์คุณหมอก็ต้องตรวจติดตามไปเรื่อยๆเพื่อว่ามันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได
1: ้แต่ตอนนี้จะห
0: ายใช่ครับเพราะเราผ่าตัดไปแล้วเรากลืนแร่ไปแล้วตอนนี้เราไม่มีไทรอยด์แล้วต้องกินฮอร์โมนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหายจากฮอร์โมนต่ำไหมไม่หาย
1: แต่ต้องทานฮอร์โมน
0: ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปเรื่อยๆ
2: นั่นหมายความว่าต้องตลอดชีวิตไหมคะ
0: ตลอดชีวิตครับ
2: แล้วมันจะมีผลอะไรต่อตับไตในร่างกายไหมหลายคนอาจจะกลัวตรงนี้คุณสมศรีอาจจะเกรงกังวลตรงนี
0: ้ไม่มีเลย
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไง
0: ใช่เหมือนกันเลย
1: ธรรมชาติมากๆ
0: เหมือนกันเลยการกินฮอร์โมนที่เสริมเข้าไปคือฮอร์โมนธรรมชาติมันคือเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราไม่มี
1: กินดีกว่าไม่กินเพราะไม่กินอันตรายมาก
0: ใช่ครับถ้าไม่กินเนี่ยอันตรายในชีวิตครับ
2: ไปที่คำถามจากคุณณัฐริกาบ้างนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ60สูงถึง158น้ำหนัก44ไม่มีประวัติแพ้ยานะคะขับรถยนต์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นข้างขวาลามไปขาด้านล่าด้านหลังถึงข้อพับเข่านะคะแล้วก็ชาไปที่น่องและชามากเป็นเพราะอะไรคะเป็นมา2ครั้งนานๆจะขับรถไกลค่ะจะดูแลตนเองอย่างไรดี30กิโลเมตร
1: ขาด้านไหนนะ
2: ขาดเลยนะคะขาด้านหลังถึงข้อพับ
1: ขวาหรือซ้ายนะคะ
2: ขวาข้างขวา
1: แสดงว่าเป็นข้างที่เหยียบคันเร่งเหย
2: ีย
1: บ
2: เริ่มปวดตรงแก้มก่อนแก้มก้นแก้มก้นปวดแก้มก้นข้างขวาแล้วลามไปขาด้านหลังจนถึงข้อพับข้างเดียวเนี่ยข้างขวาน่าจะเป็นข้างที่เรา
1: ใช้เวลาใช้งานเวลา
3: ใช้
1: แ
0: บบน่าจะมีการเลือกตลอดเวลา
3: ใช่ใช่ใช่ในอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างลักษณะของคุณณัฐริกาเนี่ยเป็นแบบปวดแก้มก้นที่เราไปน่องด้านหลังกับขาแล้วก็มีการชาลุ่มด้วยเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยมากแล้วก็จริงๆเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นภาวะของมีกระดูกสันหลังนะคะมีการเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มันจะไปเหมือนกดทับยาเยื่อของเส้นประสาทนิดหน่อยก็จะทำให้เวลาแบบเรานั่งไปนานๆหรือว่าบางท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหรือท่าที่แบบนอนแล้วยกขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบถ้าเราไม่ทำแล้วทำท่าอื่นเราหายขึ้นเลยหรือว่าดีขึ้นเลยอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อค่ะซึ่งพวกนี้จะต้องใช้การพักแล้วก็หยุดทำกิจกรรมที่เราปวดท่านั้นๆ นะคะแล้วก็กินยาอาจจะกินยาแก้ปวดแก้อักเสบในคนที่ไม่มีโรคปัญหาโรคไตอะไรก็จะดีขึ้นได้เองนะคะ
2: แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นทุกวันเป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถแล้วนานๆ
3: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตัวของคุณนันทิการเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้เป็นบ่อยมากขึ้นมากๆเลยแล้วแบบกินยาหรือว่าเปลี่ยนท่าแล้วก็ยังไม่หายอันนี้ก็จะแนะนำให้มาเอ็กซเรย์ของบริเวณของกระดูกสันหลังนะคะเพื่อดูว่าม
1: ี
3: กระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่ากดทับเส้นประสาทอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมอะไรอย
2: ่
3: างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
2: มีคุณสมศรีนะคะให้ข้อมูลอาจารย์ปีแอร์เพิ่มเติมมาบอกว่าเคยกลืนแร่ 4-5 ครั้งนะคะบอกว่าผลเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะมันจะมีโอกาสลามนะคะไปที่ส่วนอื่นไหมคะ
0: ครับถ้าเกิดว่ากลืนแร่ไป 4-5 ครั้งแล้วติดตามผลเลือดยังไม่ต่ำเนี่ยก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมต้องก็คือมันก็จะมีวิธีการดูว่าเฮ้ยระดับไหนที่เราจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ากินยาไปเรื่อยๆคุณหมออาจจะดูแล้วแหละประเมินแล้วแหละว่าเอ้ยระดับนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำอะไรนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะตรวจเลือดปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีอะไรกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์ไม่มีอะไรผลเลือดคงที่ไม่ได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีสัญญาณเช่นเอาราซาวไปเจออะไรกลับขึ้นมาหรือว่าผลเลือดมันดูกลับขึ้นมาเนี่ยมันคุณหมอก็ต้องมีการรักษาเพิ่มเติม
2: ในขั้นต่อไป
0: ในขั้นต่อไปใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณสมศรีอยู่ใกล้ชิดคุณหมออยู่แล้วนะสบายใจได้นะคะส่วนคุณสุนีค่ะบอกว่ามีลูกสาวนะคะอายุ14ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยค่ะกังวลว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดจะแพ้แบบเดียวกันไหมจะรุนแรงหรือ

0: ปล่าดูข่าวและแอบกังวลนะอันนี้แอบกังวล
1: เด็กน่าจะเป็นกลุ่มหลังๆที่จะได้ฉีดสำหรับโควิด
2: ถูกไหมจริงๆจริงๆไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวคือเท่าที่ผมศึกษาผมอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อน้องนัทอาจจะเสริมผมก็ได้ตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่บางทีมันจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งอาจจะแพ้ได
0: ้
2: ใช่ครับแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไข่เลยอาจจะไม่เหมือนกันคนละตัวกัน
0: การแพ้วัคซีนแต่ละชนิดอาการมันต่างกันไหมคะอาจารย์น่าจะต่างไหมคะ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนมันสามารถที่จะมีอาการไข้ต่ำๆได
1: ้บวม
2: บวมได้อันนั้นเป็นได้ปกติอยู่แล้วเนาะแต่วัคซีนแต่ละชนิดก็จะมีส่วนผสมอะไรที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่บอกว่าไข้หวัดใหญ่มีเรื่องผสมของไข่นะครับคนที่แพ้ไข่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฉีดปุ๊บก็จะมีอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะที่ผมทราบคือโควิดไม่ได้มีตัวอะไรเกี่ยวกับไข่เนาะถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันฉีดไข้หวัดใหญ่แพ้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาแพ้วัคซีนโควิดไม่เหมือนกันคนละอย่างกันครับ
3: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปีแอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนที่ไปฉีดวัคซีนอะไรก็ตามอะค่ะคือถ้าเกิดน้องมีอาการแพ้ในวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือให้แจ้งกับคุณหมอหรือว่าสถานที่ที่เราไปฉีดเลยว่าน้องแพ้ตัวนี้นะแล้วก็มีอาการเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรในวัคซีนตัวนี้บ้าง
1: เขาก็จะจดในประวัติ
3: ใช่แล้วก็คืออย่างถ้าของน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ้ไข่นี่แหละแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่แพ้ด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันอินเตอร์เซ็กกันกับวัคซีนตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไปใช้อีกผลิตภัณฑ์นึงที่มันมีการเอาส่วนผสมนี้ออกไปได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เราแพ้สิ่งหนึ่งแล้วอะค่ะเวลาที่เราโดนอีกซ้ำหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แพ้แบบเดิมก็ได้เช่นของเดิมแพ้แล้วแบบผื่นแดงขึ้นแต่ว่ารอบนี้อาจจะแพ้แล้วแบบรุนแรงถึงขั้นช็อกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องระวังไว้แล้วก็ให้แจ้งคุณหมอเจ้าของไข้ทุกรอบหรือว่าคุณหมอที่เราไปพบทุกรอบ
1: เคยแพ้วัคซีนตัวนี้อาจารย์ก็จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วพอครั้งต่อไปจะฉีดตัวนี้เขาจะมาเทียบว่ามีอะไรบ้างนะที่เหมือนกับอันเก่าที่เคยแพ้ถูกไหมอาจารย์ถ้าไหนที่มันซ้ำกันหรืออยู่ในส่วนผสมเดียวกันก็อาจจะหลีกเลี่ยง
3: ใช่
1: อันนี้คือหลักการนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะวัคซีนกับ
4: คนละตัว
1: กับไข้หวัดใหญ่คนละตัว
4: แต่รอบนี้โควิดเขาให้อยู่โรงพยาบาลไม่รู้หรืออยู่ที่ฉีดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะดูใช่ไหมคะว
2: ่
4: าแพ้หรือมากน้อยแค่ไหนแต่เดิมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดปุ๊บกลับมาได้เลยไม่เป็นไรนะคะ
2: เราอาจจะมีประสบการณ์จากไข้หวัดใหญ่มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าโควิดเรา
1: โรคบางอุบัติ
2: ตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็มีรายงานเรื่อยๆน้อยนะน้อยมากว่าเริ่มแพ้รุนแรงนะครับแต่เราก็ต้องให้
1: เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์
2: ใช่ครับ
1: หลายคนบอกอุ้ยแพ้รุนแรงตั้ง10กว่าคน20คนแต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบทั้งหมดที่ฉีดอ่ะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
2: แล้วผมก็ถามคุณหมออย่างคุณหมอโรคติดเชื้อเองถ้าคุณหมอวัคซีนเข้ามาก็ฉีดผมเองก็จะฉีดครับ
1: นะคะถ้าท่านฉีดแล้วมาเล่าให้พวกเราฟัง
2: ได้
1: แ
2: ล้
1: ว
2: รอได้เลย
1: เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกเป็น first เขาเรียกว่า front line กลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ต้องดูจากอาจารย์นี่แหละ
2: เพราะตอนนี้มีอาจารย์ฟาร์มที่สถาบันจักรีนฤบดินทร
1: ์
2: ฉีดแล้ว
4: เป็นไงบ้างคะอาจารย์ได้คุยอย่าง
2: คุยเพราะผมเพิ่งกลับมาจากรามาบางพลีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทุกคนโอเคไม่ได้มี reaction อะไรไม่มีปัญหาอะไรคร
4: ับ ไปที่คำถามจากคุณวิชัย
1: มาแล้วไงคะไทยรอดเมื่อวานคุณวิชัยก็ถามมาเรื่องค่าไทรอยด์นะคะวันนี้อาจารย์ไปแอร์มาแล้วถูกคนพอดีเลยค่ะ คุณวิชัยอายุ55ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าตรวจค่าไทรอยด์ TSH ค่ะได้ 5.623 ต้องทานยาอะไรไหมแล้วก็มีตัวกำกับมาคือ FT3 FT4 ปกติอาจารย์ค่ะ
2: ถ้าด้วยข้อมูลแค่นี้นะครับผมบอกคร่าวๆว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่มันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณวิชัยมีอาการอะไรหรือเปล่าผลเลือดอย่างเงี้ยครับบ่งบอกว่าค่าไทรอยด์อาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเนาะตัว free T4 free T3 เนี่ยครับก็คือฮอร์โมนไทรอยด
1: ์
2: ถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราสูงถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำปกติแสดงว่าฮอร์โมนเราปกติดีเนาะตัว TSH นะครับเป็นตัว H ฮ่องกงเนาะใช่ TSH ตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่หลั่งมาจากสมองวิธีการแปลผลคือถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราสูง
1: สลับกัน
2: สลับกันเนาะปกติค่าปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 5ขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวัน 5.6 นั้นถือว่าขึ้นน้อยมากเลยพอมันสูงก็แสดงว่าฮอร์โมนอาจจะต่ำไปนิดนึง
1: 0.5 ถึง 5คือปกติ
2: ประมาณนั้น
1: นี้เกินมา 0.623
2: นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเห็นค่าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่มีอาการอะไรของภาวะไฮโมนไทรอยด์ต่ำไม่มีที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการในเชื่องช้าน้ำหนัก

0: ไปที่คำถามจากคุณวันชัยนะคะคุณวันชัยถามมาทางแฟนเพจ Drama Channel นะคะบอกว่าผมเคยมีความดันสูง150 100ออกกำลังกายโดยการวิ่งแต่ว่าไม่ดีขึ้นแต่พอออกกำลังกายแบบคิดเหรอคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไร
1: คือ
0: เร็วสับช้านะบอกว่าความดันปกตินะคะก็คือ110-70ยาไม่ได้กินครับอยากถามคุณหมอว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องความดันได้ใช่ไหมน้ำหนักไม่ลดนะครับแต่ผอมลงคืออาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อนะคะ
2: เป็นการออกกำลังแบบไหนอาจารย์
1: โอเคมันเป็นรูปแบบการออกกำลังกายนิดมันมีโปรแกรมนิดหนึ่งก็คือเป็น high intensity intermittent คือมันมีการดีไซน์โปรแกรมว่าสลับอย่างเช่นเราวิ่งช้าๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น
2: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาช้าอย่างเงี้ยครับ
0: อาจารย์แล้วหมายถึงว่าระบบร่างกายมันไม่ตกใจอยู่แบบวิ่งแล้วปุ๊บแล้วมันหยุดแบบ
2: คือจะบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
1: เหนื่อยมากเคยลองแล้วเหนื่อย
2: เคยลองแล้วอาจารย์แทบช็อก
1: ใช่ครับเพราะเขาต้องฟิตระดับ
0: เหมือนเวลาเราวิ่งเนอะเขายังต้องมีสโลว์ดาวน์ค่อยคูลดาวน์
1: แต่เขาก็จะมีการสโลว์ดาวน์ครับมีคูลอัพขึ้นมา
2: เขาจะคำนวณแล้วก็มันจะเป็นเซอร์กิต
1: เอาจริงๆถ้าถามว่ามันส่งผลดีต่อความดันไหมการออกกำลังกายทุกอย่างส่งผลดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ทำแล้วมันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสามารถทำต่อได้เรื่อยๆเลย
2: ไม่ได้เหนื่อยแบบพวกเรา
1: ใช่ไม่ได้แบบเหมือนพวกเรา
2: ทำแล้วแต่มีปัญหาว่าไปต่อไม่ไหว
1: ครับแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าความดันลงมาดีอันนี้อาจจะแนะนำให้วัดความดันหลายๆช่วงในเวลาของวันด้วยเนาะว่ามันดีจริงหรือเปล่าทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินยาก็เห็นเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าเออมันโอเคใช่มันเวิร์กสามารถทำได้ครับ
0: อันนี้หมายความว่าคุณวันชัยน่าจะยังไม่เคยไปคือไปหาหมอแต่ว่าหมายถึงว่าคุณหมออาจจะไม่ได้จ่ายยาให้ไปปรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าทำได้แบบนี้ก็ดี
1: ใช่ซึ่งปกติถ้ามาหาผมบางความดันสูงสิ่งแรกที่เราจะแนะนำก็คือการ
0: ออกกำลังกาย
1: อยู่ดีครับให้เวลาไปอ่ะไปปรับชีวิตประจำวันนะกินของให้ดีขึ้นออกกำลังกายนิดนึง150ต่อนาทีสัก 2-3 เดือนดูซิมันดีขึ้นมั้ยถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
2: อันนี้คือเบื้องต้นก่อนแต่การออกกำลังกายแบบนี้เหนื่อยจริงแล้วหยุดไม่ได้หยุดก็คือครูบอกว่าห้ามหยุดห้ามนั่งนะคุณต้องไปต่อจนจบ
0: ไม่งั้นมันจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงจะพี่แอร
1: ์โอ้แล้วมันแล้วแต่โปรแกรมเลยครับ
2: 90นาทีก็มี
1: 60ประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
2: โอ้โหพี่ปุ๊กเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
3: เหน
2: ื่อยแล้วห้ามหยุดเพราะเขาจะต้องไปตามสเต็ปถ้าหยุดทันทีก็อันตรายอีก
0: ค่ะ
2: คุณบรรจงอาจารย์เคยไหมนัด
4: สิ่งนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าต้องดูแลเรื่องของการวอร์มอัพนะคะแล้วก็ต้องแบบคือการที่จะเล่นแบบฮิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างใช้กำลังของหัวใจค่อนข้างเยอะ
0: มากเหมือนหัวใจเป็นบีบตัว
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมาะที่สำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนเช่นแบบเคยออกกำลังกายมาก่อนแบบอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมง 2-3 ครั้งให้ฝึกมาก่อนแล้วแล้วเราค่อยไปเล่นอย่างนี้เพื่อจะให้กำลังของหัวใจเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่ไม่เคยออกเลยเราอยู่ๆไปออกนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยหัวใจเราจะทำงานหนักมากเกินไปอะค่ะก็สามารถอันตรายได้ในบางคนที่เขามีปัญหาหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยตรวจพบก็ได้อะค่ะ
2: จะแนะนำว่าเอาแบบเบสแล้วค่อยขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอย่าไปเหมือนกับบางคนแบบว่าอันเนี้ยเขาว่ากันว่าลดน้ำหนักได้เร็วเขาว่ากันว่าเล่นแล้วเบิร์นจังเลยแคลอรี่เยอะแต่จะนั้นห่วงว่าถ้าไม่เคยออกกำลังมาก่อนไม
4: ่
2: ม
4: ี
2: พ
4: ื้
2: นฐานอาจจะอันตรายได้
4: ใช่ค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้
0: มีคุณนัน
2: ขออนุญาตคุณนันก่อนนะคะคุณบรรจงเดี๋ยวรอคิวสักครู่หนึ่งคุณนันอายุ45ปีค่ะน้ำหนัก49.00 153ซมบอกว่ามีก้อนไขมันที่แก้มขวา 2-3 ซมอยากผ่าตัดแต่ก็กลัวจะไปโดนเส้นประสาทที่ใบหน้าคำถามอาจารย์ก็คือควรผ่าตัดดีไหมผ่าตัดที่ไหนปลอดภัยบ้างอาจารย์คะ
0: คำถามยากมาก
1: เลยยากมากเลยผ่าตัดดีไหมจริงๆถ้าเป็นก้อนไขมันจริงอยากผ่าหรือไม่ผ่าขึ้นอยู่ที่คุณนันเลย
2: มันไม่ได้อันตรายเหรอคะ
1: ครับถ้าเป็นก้อนไขมันจริงๆนะการตรวจทุกอย่างและยืนยันว่าเป็นก้อนไขมันจริงๆผ่าไม่ผ่าขึ้นอยู่คุณนันเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขึ้นอยู่กับนั่นเลยความสวยงามนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันอยู่ที่หน้าผมเข้าใจถ้ามีอะไรอยู่บนหน้าผมก็อยากเอาออก
2: ค
1: ่ะก็ผ่าก็ผ่าแล้วแต่คุณนันตัดสินใจเลยครับผ่าที่ไหนโหนี่ตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมว่าแต่ละที่คือการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยง
2: ค่ะ
1: เนาะต่อให้ไปเจอคุณหมอผ่าตัดที่แบบโหเก่งที่สุดในโลก
0: มันก็มีความเสี่ยง
1: ใช่ก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งคุณหมอเขาอธิบายว่าเอ้ยผ่าตัดอย่างนี้นะมันมีโอกาสโดนเส้นประสาทได้เนาะเพราะนั้นผมว่าต้องหาข้อมูลมาปรึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้เราก็มีคุณหมอผ่าตัดนำศัลยกรรมตกแต่งที่เก่งๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีคุณหมอคนไหนบอกว่าเอ้ยมันจะปลอดภัย 100% ยังไงมันก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ
0: เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะผ่าตัดหรือทำ หัตถการเนาะก็จะต้องมีการเซ็นบอกว่ามันจะต้องมีความ

0: เสียงเกิดขึ้นหน้าแบบนี้แบบน
1: ี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวกล้องหายมันอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนมันอยู่ใกล้เส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนเลยครับถ้าเกิดอยู่ไกลๆคุณหมอเขาก็อ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ใกล้เส้นประสาทมันก็เสี่ยงมากขึ้นไปครับ
0: ไปที่คำถามคุณบรรจงก่อนก็ได้ค่ะ
2: คุณบรรจงอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง167ซมน่าจะใกล้เคียงกันกับคำถามที่ผ่านมาน
0: ะคะ
2: เมื่อสักครู่นี้บอกว่ากินน้ำแล้วมีอากาศมากในท้องหมายถึงท้องอืดมั้งคะอาจารย
0: ์
2: ทานยาอะไรถึงจะหายคะหรือว่าจะทานอะไรดีอาจารย
3: ์คือท้องอืดเหมือนมี
2: ดื่มน้ำ
3: ลักษณะเหมือนลมค่อนข้างเยอะค่ะก็อย่างแรกคือต้องไปดูก่อนว่ากิจวัตรประจำวันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยท้องอืดลมเยอะเนี่ยมันเกิดจากที่ลำไส้เราไม่ค่อยทำงาน
2: เช่นนั่งทั้ง
3: เรานั่งทั้งวันหรือนอนทั้งวันมาก็ทำให้แบบลำไส้เราไม่ค่อยทำงานได้ก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินหรือเดินหรือว่ากินน้ำเข้าไปเยอะๆหรืออาหารที่เป็นกากเยอะๆเข้าไปเพิ่มนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะช่วยในการกินพวกแบบยาขับลมได้
2: หรือ
3: ว
2: ่
3: าย
2: า
3: ลดกรดแอร์เอ็กหรือว่าพวกแบบโลเซกอะไรอย่างเงี้ย
2: ยาลมได้ไหมจ
3: ัน
2: ยาลมแบบโบราณ
3: แบบโบราณเลย
2: อันนั้นก็กินแล้วก็ลมมันก็ออกดีเหมือนก
3: ัน ก็พอได้ค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วคือทางการแพทย์เราก็เชื่อว่าพวกนั้นมันเป็นการรักษาแบบแค่ประคับประคองใช่ไหมคะเราก็อยากจะใช้พวกยาที่เป็นยาหลักมากกว่าซึ่งส่วนมากท้องอื่นก็ลำไส้ไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีกรดเยอะในท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินพวกยาลดกรดอย่างเงี้ยไปช่วยด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างหลักเลยก็คือการหาสาเหตุก่อนว่าเรากินอาหารที่มีกากน้อยไปหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินหรืออะไรนั่งทำงานเยอะ
2: ไม่ค่อย
3: นอนเยอะค่ะเงี้ยเป็นต้นหรือเปล่าค่ะ
0: อันนี้ล่าสุดเพิ่งถามอาจารย์หมอมาดมาซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวกลำไส้พวกกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องนี้แหละท้องอืดว่าโอ้มันมีลมในท้องเยอะมากทำไงอาจารย์ก็บอกว่าลองไปเคลื่อนไหวตัวอย่างที่อาจารย์นัดบอกเลยแล้วไปลองทำปรากฏว่า
1: ดีขึ้น
0: ไม่แน่นคุณผู้ชมอันนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ต้องทานยาหรืออะไรแต่ว่าบางทีเรานั่งมากเนี่ยเราลำไส้ไม่ขยับคุณผู้ชมลองไปเดินดูนะวันนั้นไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าดีขึ้นแล้วมันก็ไม่แน
1: ่
0: นนะคะแล้วถ้าแน่นจริงอาจารย์มาดก็เนี่ยก็ลองทานยาพวกลดกรดในกระเพาะดู
2: จาก
0: พวกถั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้
2: ท้องอืด
0: ท้องอืด
2: รีวิวจากผู้มีประสบการณ์
0: อันนี้คือล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วเองแน่นมาก
2: แล้วเวลาคนในหมู่บ้านเห็นพี่ปุ๊กเดินอ้าว
1: กินถั่วมา
3: แต่ก็เป็นนะคะ
0: เป็นใช่ไหม
3: ก
0: ็
3: เป็นเหมือนก
0: ันนะคะไปที่คุณสุภัทรานะคะคุณสุภัทราบอกว่าอายุ64หนัก 55.5 สูง163บอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะวันจันทร์1ครั้งวันอังคาร1ครั้งวันนี้3ครั้งแล้วเช้า2ครั้งเที่ยง1ครั้งไม่ปวดไม่มวนไม่อาเจียนไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะติดเชื้อหรือเปล่า เป็นอะไรนะ
2: อะไรนะ
0: ติดเชื้อหรือเปล่าเขียนมาอย่างจริง
2: ๆค่ะ
0: คือท้องเสียมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ไม่มีไข้เลยไม่อาเจียนไม่มวนท้องด้วยแต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายเหลว
3: ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือในการถ่ายเหลวอะค่ะมันเป็นอาการที่อาจจะมีการติดเชื้อแหละแต่ว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายแบบหรือไม่ติดเชื้อก็ได้นะถ้าติดเชื้อก็มีทั้งแบบไวรัสแบคทีเรียต่างๆหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็พวกนี้มันจะมีอาการค่อนข้างเยอะเช่นแบบปวดท้องมากหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการถ่ายที่แบบมีมูกปนหรือมีเลือดปนหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเหม็นมากอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าจากไวรัสก็อาจจะแบบมีอาการพวกน้ำมูกไอมาก่อนเล็กน้อยแล้วมันเป็นเหมือนไข้หวัดแล้วก็ลงไปที่ลำไส้อะค่
0: ะ
3: พวกนี้ก็ถ่ายได้บ้างเล็กน้อยซึ่งพวกไวรัสก็จะหายได้เองแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็ต้องมากินยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อ
0: คือถ้าไม่ปวดไม่มวนท้องเนี่ยแปลว่าร่างกายเขาก็ขับออกไปโดยที่เราไม่ได้แพ้อะไรมาก
3: ก็เป็นได้ค่ะถ้าอาการไม่เยอะส่วนมากเกิดจากพวกแบบไวรัสหรือว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปที่ลงไปที่ลำไส้ก็ได้ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าก็ต้องถามด้วยว่าลักษณะของที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงปริมาณเท่าไหร่เยอะไหมหรือว่ามีมูกบนไหมมีเลือดบนไหนสีปกติหรือเปล่ากลิ่นเป็นยังไงอะค
0: ่
3: ะมันต้องหลายอย่างมาประกอบร่วมกันด้วย
0: กี่วันไม่หายคุณไปพบหมอแล้วอาจารย
3: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบไวรัสหรือว่าการไข้หวัดทั่วไปที่ลงลำไส้อะค่ะมันนานได้ถึง2อาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วนานเกิน2อาทิตย์แล้วเราเริ่มมีอาการ
0: เ
3: ช่นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าแบบ เรามีอาเจียนด้วยทานอาหารไม่ได้เลยไม่มีแรงอ่อนเพลียมากอันนี้ก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าอาจจะมีอาการของอาการขาดน้ำแล้วนะคะซึ่งพวกนี้ต้องมาให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยในโรงพยาบาล
2: หรืออย่างตอนนี้ก็จิบพวกน้ำแร่
3: ใช่
2: แล้วอันนี้ก็ไปก่อนได้มั้ย
3: คะได้ค่ะก็คือคนไข้ก็ควรที่จะจิบน้ำเกลือแร
2: ่
3: เยอะๆเลยนะคะเท่ากับปริมาณที่เราถ่ายไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาท้องเสียเราไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยส่วนมากจะหายได้เองแต่สิ่งที่เรากลัวจริงก็คือการขาดน้ำนะคะซึ่งการขาดน้ำที่เราปล่อยให้ขาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเนี่ยต้องแบบเต้นเร็วทำงานหนักนะคะแล้วก็ความดันโลหิตตกได้คนไข้ก็จะมีการแย่แล้วก็สุดวูบช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรากลัวมากกว่า
0: ค่ะคุณสุภตาบอกว่าถ่ายเป็นมูกแต่ไม่มีเลือดก็คือเป็นลักษณะของท้องเสียนะคะ
3: น่าจะท้องเสียทั่วไปอาจจะติดเชื้อเล็กน้อยอะค่ะซึ่งแต่ว่าถ้าเกิด2 อาทิตย์แล้วไม่มีกลิ่นเลยแล้วลักษณะของการถ่ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเชื้อไวรัสทั่วไปก็อาจจะหายได้เองอะค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ท้องเสียเป็นโรคแห่งฤดูกาล
2: คว
0: รคิดมากรักษาสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดดีๆนะคะ
2: บางคนแบบทำอาหารแต่เช้าแล้วก็เสียดายอาจารย์
1: ร้อน
2: อ
1: ่
2: ะเก็บไว้หรือบางทีแบบอุ๊ยยังไม่เป็นไรมั้งเราทานหรือแมลงวันมาอย่างเงี้ยต้องระวังโรคที่มากับหน้าร้อนก็คือโรคท้องเสียท้องร่วงคุณชุติมาค่ะอายุ70ปีน้ำหนัก55/0 150 ซม.บอกว่าเป็นเบาหวานเป็นมา12ปีแล้วค่ะเช็คน้ำตาลเมื่อเดือนธันวาปี63เนี่ย108 A1C 6.1 ยังไม่ได้เช็คน้ำตาลใหม่กินน้ำ 2-3 ลิตรน่าจะหมายถึงต่อวันจะทำให้น้ำตาลลดลงได้ไหมกินน้ำเยอะมีผลต่อไตไหมคะ
1: ครับเบื้องต้นเลยคุณชุติมาเยี่ยมมากครับดูแลน้ำตาลได้ดีมากเลยน้ำตาล108 A1C 6.1 นี่คือเพอร์เฟคมากเลยนะครับถือว่าคุมได้ดีคำถามที่2คือกินน้ำ 2-3 ลิตรจะทำให้น้ำตาลลดลงไหมการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้น้ำตาลลดในกรณีที่น้ำตาลตั้งต้นสูงมาก
2: ๆ
1: อย่างเช่นตั้งต้นที่300 400 อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นน่ะเราแนะนำให้กินน้ำเยอะๆเนาะเป็นการเหมือนเป็นการล้างน้ำตาลไปทางลงไปข้างล่างมันก็จะช่วยแต่ถ้าเกิดตั้งต้นที่100อย่างเงี้ยA1C 6.1 ผมว่าการกินน้ำมาเยอะไม่ได้ช่วยอะไรกับน้ำตาลนะครับอันนี้ตอบคำถามที่2คำถามที่3คือกินน้ำเยอะจะส่งผลต่อไตไหมอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆ มากเลยเนาะไม่ส่งผลถ้าเกิดตั้งต้นไตเราโอเ
2: ค
1: ถ้าไตเราทำงานดีเนี่ยกินน้ำเยอะเฮ้ยไตชอบมันมีน้ำมีเลือดไปเลี้ยงที่ไตเนาะในทางกลับกันถ้าตั้งต้นไตทำงานไม่ดีการกินน้ำเยอะจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าไตมันมีหน้าที่ในการกำจัดน้ำถ้าเกิดเราตั้งต้นที่ไตเราทำงานไม่ดีเนี่ยกินน้ำเยอะเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดน้ำออกมาได้ทันน้ำจะคั่งในร่างกายนั้นอันตรายใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจไตนะแล้วคุณชุติมาไตปกติดีดื่มน้ำได้
2: ไม่มีปัญหา
1: ใช่ครับอีกคำถามนึงขอเสริมที่ถามผมบ่อยมากเลยคือหนูกินยาเบาหวานจะส่งผลต่อไตไหมเนา
2: ะ
1: เหมือนกันเลยถ้าเกิดปล่อยให้น้ำตาลคุมไม่ดีน
2: ะ
1: ไตวายแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหมอคิดมาแล้วว่ากินยาเบาหวานเนี่ยมันต้องส่งผลในตัวร่างกายมันกินนะครับส่วนใหญ่ยาเบาหวานไม่ได้ส่งผลอะไรต่อไตครับ
2: คือคุ้มกว่าที่จะไม่กิน
1: ครับ
2: นะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณขวัญใจนะคะบอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วก็เป็นถุงน้ำที่เข่าด้านหลังด้วยรักษายังไงได้บ้างคะเอาเส้นเลือดขอดก่อน
3: คือเรื่องเส้นเลือดขอดอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราแบบยืนเยอะเดินเยอะใช่ไหมคะแล้วเราทำให้ไปเลือดดำเนี่ยมันก็จะไปกองที่ขานะคะก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงการแบบเดินเยอะหรือว่าการยืนเยอะก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องทำบ้างเราก็อาจจะสามารถใช้เป็นถุงน่องที่ลักษณะใช่ค่ะจะแบบกดเส้นเลือดขอด
0: สำหรับเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะ
3: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาวิจัยมาแล้วว่าถุงน่องเนี้ยมันจะสามารถใส่แล้วทำให้ภาวะของเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลดการยืนนานอย่างเงี้ยค่ะลงเนี่ยก็สามารถหายได้เองนะคะแล้วก็เวลานอนก็อาจจะแบบยกขาสูงช่วยนิดหน่อยก็ได้
0: ค่ะทีนี้ถุงน้ำที่เข่าด้านหลังเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการมีตอบเรื่องถุงน้ำที่เข่าไปเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันอาจจะหายเองได
1: ้ครับ
0: หรือจริงๆแล้วถ้าจะต้องไปพบแพทย์ด้านนี้จริงๆต้องไปหมออะไรคะ
1: คุณหมอกระดูก
0: กระดูกและข้อ
1: กระดูกใช่ครับ
0: คุณหมอก็จะมีวิธีการแหละว่าจะทำอย่างไร
1: ครับจริงๆอาจจะไม่มีอะไรทำให้หายไปส่วนใหญ่ถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนไม่ติดเชื้ออะไรจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไร
0: ครับ
1: อาจจะหายไปเองได้เหมือนกัน
0: ครับไปที่คำถามนะคะบางอื่นคำถามนี้เกี่ยวกับอาจารย์ปีแอร์พอดีถาม

0: เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องรอคำตอบไปนานนะคะบอกว่าเรียนถามนะคะความเข้าใจที่เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีคนรู้จักหลายคนบอกว่าฮอร์โมนไทรอยด์สามารถกินเพื่อช่วยในการเผาผลาญให้ลดน้ำหนักได้จริงไหมคะมีอันตรายไหม
1: ครับ
0: มีไปซื้อทานกันเองด้วย
2: เออทำไมคนเราถึงอยากผอมได้ขนาดนั้น
1: ตอบคำถามแรกคือจริง
0: จริงทำให้ผอม
1: การกินไทรอยด์ทำให้มันเผาผลาญแล้วมันก็ผอมลงได้
2: หมายถึงว่าเมตาบอลิซึมเยอะ
1: มันเยอะขึ้นแต่คำถามที่2คืออันตรายไหมอันไหนมากมากมันคืออันตรายมากๆพูดอย่างนี้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยครับร่างกายมันพยายามควบคุมให้อยู่ระดับที่ปกติการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เกินเนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของเผาผลาญเยอะขึ้นจริงน้ำหนักลดลงจริงแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้เผาผลาญแค่ไขมันมันไปกระตุ้นการทำงานเผาผลาญทั่วร่างกายที่เรากังวลมากที่สุดคือโรคหัวใจเหมือนเรากำลังเอาเครื่องหัวใจเราให้วิ่งตลอดเวลา
2: ซุปเปอร์คาร์
1: ใช่ตลอดเวลา
2: เร่งตลอดเวลา
1: ซึ่งถ้าเกิดมันเต้นอย่างนั้นตลอดเวลาเต้นแบบปกติเราเต้นประมาณสัก 70-80 ครั้งต่อนาทีคนที่เป็นไทรอยด์กินเข้าไปมันจะเต้นแบบมากกว่า100-110นานๆเข้าหัวใจวายที่เรากลัวเลยนะครับ2ตับอักเสบได้เนาะตับวายได้3กระดูกพรุน มันไปกระตุ้นให้กระดูกมันแบบกินกินกันตัวเองเนาะกระดูกพรุนอยู่ดีเดินเดินอยู่กระดูกหักขึ้นมาเนาะไม่ขุมกัน
2: เพราะนั้นน่ากลัวมาก
1: ถ้าเคยถามว่ามันทำให้น้ำหนักลดจริงครับแต่มันอันตรายมากๆเลย
2: ไม่แนะนำ
1: ใช่ครับ ยาลดความอ้วนสมัยก่อนเหลือผมว่าณตอนนี้ก็อาจจะยังมีขายอยู่เขาก็จะผสมพวกไทรอยด์เข้าไปมันกินเข้าไปให้น้ำหนักลดเลยแต่หูเหมือนวิ่งตลอดเวลาใจสั่น
2: คือมันจะไปเอฟเฟกต์กับอวัยวะอื่น
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันตรายคุณผู้ชมถ้าอยากน้ำหนักลดจำกัดอาหารและออกกำลัง
0: ดีกว่า
1: แล้วก็ปรึกษาคุณหมอคร
2: ับ ชัวร์ที่สุดอันนี้คือถาว
1: ร
2: นะคะก็คือยั่งยืนกว่าแล้วสุขภาพก็แข็งแรง
1: ครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยอาจต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์การลดน้ำหนักใหม่ที่แบบเราเริ่มมีไอเดียใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเอ้ยมันเป็นเกี่ยวกับสารในร่างกายนะใช่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ครับอิ่มช้ากว่าคนทั่วไปกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทุกคนเคยแบบว่า
0: ไม่อิ่มสักที
1: อิ่มบางทีกินอิ่มแล้วอ่ะแต่ยังอยากกินต่ออะไรเงี้ยเนาะมันมีฮอร์โมนครับซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณดาวบอกการอดอาหารงดอาหารว่าจะเป็นกิน IF ลดแคลอรี่บางคนจะกินแล้วก็ว่าไปเนาะก็ช่วยนะครับออกกำลังกายช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอเพราะเราก็มียาช่วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักในคนที่มีปัญหาจริง
2: ๆต้องหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วยาที่ภายใต้การควบคุมคุณหมอคือปลอดภัยไม่ไปซื้อยาชุดลดความอ้วนทานเองเพราะ
0: อันตรายมาก
2: บ่อยมากแล้วอันตรายจริงๆ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยอ๋อมีอันนี้คือคุณสุนทร
2: คุณเอกชัยก่อนเลยก็ได
1: ้
0: คุณเอกชัยนะคะบอกว่าเป็นเพศชายอายุ25หนัก71สูง177ปัจจุบันรักษาโรคซึมเศร้ามา4ปีได้รับยานะคะมีเซอร์ทาราย
1: ครับผม
0: 50มิลลิกรัมวันละ2เม็ดนะคะเวลาฟาซีนนะคะ75มิลลิกรัมวันละ2เม็ดและ DZP 2มิลลิกรัมนะคะครึ่งเม็ดมาสังเกตว่ามีอาการร้อนที่แผ่นหลังและหนังศีรษะอัตราชีพจรประมาณ95อาการนี้เกี่ยวข้องกับยาที่ได้รับมาหรือเปล่านะคะหรือมีปัญหาในเรื่องไทรอยด์ไหมครับ
1: ผมไม่คุ้นนะว่ายากลุ่มนี้ทำให้มีอาการร้อนแสบที่แผ่นหลังไม่คุ้นเลยครับ
0: ยาตัวนี้โดยเฉพาะยาตัวนี้ค่ะอาจารย์ปีแอร์
1: เซอร์ทา
0: ริ
1: น เวลาแฟกซีนครับผม
3: คือยาที่คนไข้บอกค่ะส่วนมากก็คือผลข้างเคียงก็คือจะเป็นพวกแบบง่วงนอน
2: ง่วงซึม
3: ง่วงซึมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแสดงน่าจะเป็นเรื่องของง่วง
0: มากกว่าเพื่อให้พักผ่อนใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้แบบไม่ได้มีผลกับเรื่องหมองไวท์เทอร์ไซด์หรือว่าแบบอาการใจสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะ คิดว่าน่าจะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ตัวไทรอยนี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลย
0: ไม่เหมือนเลย
1: ใช่ครับในการแสบๆร้อนที่หลังไม่ใช่อาการที่เราเจอบ่อยๆในไทรอยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์จากยา
1: ไม่คิดว่าใช่นะแต่ผมว่าคือพวกเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยากลุ่มนี้แบบเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจจะปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาซึมเศร้าน่าจะดีที่สุด
3: ใ
1: ช่ครับ
2: คุณสุนทร
0: คุณสุนทร
2: ถึงคิวของคุณสุนทรแล้วนะคะคุณสุนทรส่งข้อมูลมาถามนะคะอายุ65ปีน้ำหนัก80ส่วนสูง175ซมค่ะคุณสุนทรให้ข้อมูลบอกไม่แพ้ยาอะไร ขออภัยขอนัดตรวจเลือดสมมติคุณหมอนัดวันที่30อาจารย์แต่ไปเลทหน่อยไปวันที่3เลทประมาณ3วันได้ไหมเวลาเจาะเลือดสามารถกินอาหารไปก่อนได้หรือไม่คำถามที่2นะคะและคำถามที่3คือเภสัชกรเนี่ยให้กินยากาบาแพนตินให้ทานตอนปวดแต่เวลาผมไม่ปวดเนี่ยก็กินเพราะ มันทำให้นอนหลับง่ายวงเล็บว่ากินทุกวันเลยแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมสามารถทานทุกวัน

0: ได้หรือไม่คำถามแรกก่อนอาจารย์ไปตรวจเลือด
1: เล
0: ทไปประมาณ3วัน 3-4 วัน
2: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรกินอาหารก่อนได้ไหมก่อนตรวจเลือด
3: อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตรวจค่าน้ำตาลตรวจไขมันเราก็อยากให้อดน้ำอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแบบเม็ดเลือดทั่วไปตรวจไทรอยด์อะไรเงี้ยครับก็ไม่จำเป็นเพราะต้องถามคุณหมอว่าตรวจอะไรต้องอดน้ำบนอาหารหรือเปล่าครับส่วนเรื่องกาบาเพนตินต้องย้อนกลับไปว่ากาบาเพนตินเนี่ยกินเพราะอะไรเนาะจริงๆถ้าเกิดว่ามีโรคปลายประสาทอักเสบที่ปวดประสาทเนี่ยจริงๆกินคุมอาการต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้เนา
0: ะ
3: แต่ผลข้างเคียงของกาบาเพนตินคือมันรักษาปลายประสาทอักเสบปวดจากปลายประสาทก็จริงแต่มันทำให้ง่วงนอนมันเป็นผลของมันเนาะต้องระวังครับว่าถ้ากินกาบาเพนตินบวกกับยาแก้แพ้บวกยานอนหลับอันนี้จะเยอะไปหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันกดหมดเลยทำให้ง่วงนอนหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วไอ้ตัวปวดหายแล้วเนี่ยจะหยุดถ้าคุณหมอสั่งให้กินแค่แบบเป็นวันๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องกินทุกวันแล้วก็ใช้ปรับวิธีการนอนเอาดีกว่าเพราะการกินยาสามอย่างรวมกันผมไม่แนะนำดีกว่าเพราะมันกดประสาททั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ผลโดยตรงของยาด้วยแต่ใช้ผลข้างเคียงในการทำให้หลับซึ่งจริงๆมันไม่ตรงจุดเท
3: ่
0: าไหร่นะคะก็ตอบคำถามวันนี้ประมาณนี้ยังมีคำถามตกค้างอยู่อีกเยอะพอสมควรที่พี่ปุ๊กเดี๋ยวเก็บไว้ทีมงานเราจะเก็บเอาไว้ทุกวัน
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทด้วยนะคะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นจนถึง 18:00 นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากดีวาเดวาและใบตองโคเซตค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอแล้วเรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วย

0: ยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณ

ราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์ความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักรราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารนำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารนำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี
ครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21ทับ9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยโซนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57ทับ7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุตพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของโดยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป
นอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันเกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระภาวนาภิรัตน์วัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่ง
และช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมัลติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS ตาเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

10:35 ถึงเวลา21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 ถึงเวลา6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 ถึงเวลา20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องๆตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขากบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะ

ราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้อง

จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่ที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตรงนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะ

ก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแต่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกลน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกัดนะคะจ่อกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้ง2ฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทดูนะทาง

พจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและท่านค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบสมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบสและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะ

0: ายได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: น้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิ
4: ล้างเสร็จเรียบร้อย

0: เอาละโหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
0: ้
1: าใจ
0: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนา

ยามณีและขึ้นประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเปาเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นระดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีขึ้นระดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้ขึ้นระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบยมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งยมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบยมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

ำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประจันตมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็

0: revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีหรือเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะแล้วก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยามณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: ัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเรียนสั่งซึ่งโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแป๊บนะ
2: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปไปเข้าไปนะพี่อ๋อพี่เย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่เย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยเซฟหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสร็จ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: วันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำ

0: ใครก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
0: อ
1: ่
0: ะป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงผู้ปกครองในการที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆค่ะรวมถึงทำความรู้จักกับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กนะคะผ่านการเล่นผ่านกระบวนการต่างๆที่เด็กๆจะมีความสุขสนุกไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจาะลึกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบปีแรกค่ะสำหรับช่วงวัยนี้นะคะทั้งการเล่นแล้วก็ของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าจะเล่นอย่างไรเลือกของเล่นยังไงให้เหมาะสมกับวัยของลูกแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็กๆได้วันนี้เราจะมารับฟังคำแนะนำจากวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยรวมถึงคุณแม่ที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองจากทางบ้านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในรายการสมองดีสร้างได้กันด้วยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณหมอค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พานิชหรือว่าแม่อุ๋ยนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจริงๆแล้วอย่างทางคุณแม่อุ๋ยเองตอนนี้มีน้องอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ
2: เป็นน้องอายุ7ขวบค่ะ
0: ค่ะ
2: น้องผู้ชายค่ะ
0: อ๋อเด็กผู้ชายแล้วก็7ขวบแล้วด้วยเขาชอบของเล่นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: เขาชอบเล่นดินน้ำมันค่ะปั้นดินน้ำมันใช่ค่ะ
0: ก็แล้วมีการเล่นอะไรอีกที่เหมือนชอบเล่นเป็นประจำ
2: เล่นเป็นประจำทุกวันนี้กลับจากโรงเรียนจะต้องใส่โรลเลอร์เบดวิ่งไปทั่วค่ะให้คุณปู่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็จะเกาะท้ายไปวิ่งทั่วซอยเลยค่ะทุกคนก็จะชอบเด็กอ้วนๆคนนี้เล่นโรลเลอร์เบดเก่ง
0: ก็มีทั้งดินน้ำมันแล้วก็โรลเลอร์เบดเล่นกันได้กับทั้งครอบครัวกันด้วยอย่างคุณแม่เองเล่นอะไรกับน้องที่ดูเขาเพลิดเพลินแล้วก็สนุกด้วยกัน
2: ก็เขาเล่นอะไรเราก็จะพยายามเข้าไปเล่นกับเขาโดยเฉพาะพวกเลโก้ค่ะจะชอบซื้อให้ลูกเล่น
0: ตัวต่อต่างๆบล็อกต่างๆ
2: ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เนี่ยเจอที่ไหนก็คือมีขายเราก็จะซื้อให้ลูกเล่น
0: ค่ะ
2: เป็นการพัฒนาสมองเด็ก
0: ค่ะแหมก็เรียกได้ว่าเล่นหลายอย่างรอบด้านเลยนะคะคุณหมอโดยเฉพาะของเล่นอย่างตัวต่ออะไรต่างๆก็ช่วยพัฒนาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยจริงๆแล้วของเล่นกับเด็กถือว่าเป็นของที่คู่กันเลยนะคะแล้วการเลือกของเล่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงช่วงปฐมวัยลูกของคุณแม่อุ๋ยนี่ก็เพิ่งเลยปฐมวัยมานิดเดียวคือ7ขวบถ้าถามว่าสำคัญยังไงเราเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะคะว่าของเล่นหรือการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่5รองจากอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอะไรที่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะของเด็กเนี่ยของเล่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าชีวิตของเด็กสำหรับเขาเนี่ยเริ่มต้นก็คืออยู่กับกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันเป็นการส่งเสริมพร้อมไปกับการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่อยู่นอกกรอบนอกระบบทำให้พัฒนาการของเด็กซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วตามพัฒนาการของสมอง

0: ขาได้มีโอกาสต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนี้ก็เท่ากับทำให้สมองเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
1: ค่ะก็ถือว่าจริงๆสำหรับวัยที่มากกว่านี้อาจจะต้องเป็นการเรียนในห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย6ขวบปีแรกการเล่นกับของเล่นนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็จะต่อยอดความคิดแล้วก็รวมถึงพัฒนาการต่างๆรอบด้านจากสิ่งนี้รวมถึงการเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าในช่วงนี้เรามีตัว VTR นะคะซึ่งเป็นการเล่นระหว่างคุณแม่กับน้องคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัย1ขวบ9เดือนค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็คุณแม่และน้องเนี่ยเลือกของเล่นชิ้นไหนรวมถึงวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงกันด้วยค่ะ
2: ของเล่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆแต่ปัจจุบันของเล่นก็มีอยู่มากมายล้นตลาดแล้วของเล่นแบบไหนกันที่เหมาะกับลูกทีมงานได้เตรียมของเล่นไว้3อย่างมาทดสอบลองมาดูกันสิคะว่าของเล่นแบบไหนที่จะถูกใจน้องนามิขดลวดมหาสนุก

0: สนุกสนุกจังไงฉลาม
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: องอ
0: ัน
1: นี้ในฉลามสีแดง
2: ฉลามสีแดง
3: ฉลามสีแดงไหว้มาหาสีเหลืองหน่อยไหว้มาหาสีเหล
1: ื
3: องหน่อย
1: อุ้ย
3: ไหว
1: ดี
3: แล้ว
1: ไห
3: วด
1: ี
3: แล้ว
1: เอาสีเหลืองไหวตามนะคะถ้าเกิดพอเราปล่อยให้เด็กเล่นอยู่คนเดียวเขาก็คงพอเล่นได้แต่ว่าความสนใจจะเสื่อมแป๊บเดียวแป๊บๆเลยพอมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยชี้ชวนชวนเล่นความสนใจก็อยู่นานขึ้น
4: เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยรวมถึงก็กระตุ้นพัฒนาการบอกคำศัพท์หรือสีหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ลองไปฝั่งนู้นนี่
5: อ้าวเริ่มเบื่อซะแล้วหรอคะน้องนามิ
4: โอ้โหแป๊บเดียวก็เบื่อเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ไหมคะช่วงใกล้ๆ2ขวบ
0: พอดีมีเด็กวิ่งผ่าน
4: ค่ะ
1: เราไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่
5: เอาล่ะเลขกลของนาต้าได้ผลทำให้น้องนามิเริ่มกลับมาสนใจอีกครั้งเป็ดพลาสติกทุกบ้านต้องเป็นชิ้นนี้และแน่นอนว่าต้องอยู่ในอ่างเวลาที่ลูกๆอาบน้ำแต่ภารกิจของเราวันนี้คงไม่ได้ให้น้องนามิเล่นน้ำกลางทีเคปาร์คแน่ๆเพราะเราจะให้นาต้าและนาไอซ์เอาลูกเป็ดพลาสติกไปซ่อนและบีบให้มีเสียงจากนั้นมาดูกันสิคะว่าน้องนามิจะตามหาเจ้าลูกเป็ดเจอหรือเปล่า
3: เดี๋ยวมาหาไก่กันนะ
0: เทคนิคนะคะว่าเราจะดึงความสนใจเขาได้ยังไง
4: เพราะวันนี้ถ้าให้เล่นอยู่กับที่นี่ลำบากมากได้แป๊บเดียว
0: เล่นเหมือนซ่อนแอร์
1: ต
0: ั
1: วน
0: ึ
1: งอ่ะอ
0: ี
1: กตัวนึงอ่ะ
4: ที่มาของเสียงแบบนี้นะคะ
0: ใช่ใ
1: ช่อยู่ไหนนะ
3: เจอยัง
1: เฮ้ยอยู่นี่
0: เจอแล้ว
4: หาแป๊ดค่ะ
1: มากเลยยังนอนไหนอยู่นี่
5: สนุกสนานกับการหาลูกเป็ดไปแล้วคราวนี้เรามาลองนับลูกเป็ด
0: จากเป็ดตัวเดียวก็กลายเป็นเป็ดหลายตัว
4: ค่ะก็สอนเรื่องจำนวนลำดับต่างๆได้ด้วยนะคะ
1: อันนี้เป็นบ้านเป็ดนะอันนี้เป็นบ้านไก่เก็บเก็บเก็บ
0: เล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยน่ารักมาก
4: การสอนเรื่องการเก็บของเล่นหรือวินัยต่างๆตั้งแต่วัยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณหมอ
0: แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยยกได้ยกได้เลยค
5: ่ะบทบาทสมมติ
3: ถามเลยนะเจอพี่หมีในป่าต้องทำไงอุ้ยหอมได้ด้วยเหรอไหนขอพี่หมีหอม
1: พี่หมีน่ารักไหม
5: เรามาเพิ่มจินตนาการของเด็กๆด้วยการแสดงบทบาทสมมติกันบ้างนะคะ
6: รู้ไหมว่าสัตว์แต่ละตัวเราเจอต้องทำยังไงบ้างนะตัวแรกก็คือพี่กระต่าย
7: พ
6: ี่
7: กระต่าย
6: ค่ะนี่พี่กระต่ายชอบกระโดดอยู่ในป่าเวลาน้องนามิเจอพี่กระต่ายน้องนามิก็ต้องกระโดด
1: ไปกระโดดกับพี่รับบิดดีกว่าก
3: ระโดดดีกว่าก
1: ระโดดยังไงจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำ
5: กระต่ายขาหักไปแล้วเมื่อเช้าน้องนามิ
3: กระต่ายกระโดดแล้ว
5: ของเล่นทุกชิ้นล้วนส่งเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กๆได้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะนำมาปรับใช้และสนุกไปพร้อมๆกับลูกๆหรือเปล่าอย่าลืมนะคะการเลือกของเล่นให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเช่นกัน
1: ไม่งั้นพี่ฉลามมาแล้วพี่ฉลาม
3: เก่งจังเลย
1: ฉลามไม่มาแล้วเย
4: ่โอ้โหก็เล่นหลากหลายแล้วก็ดูเหมือนว่านามิก็จะเพลิดเพลินไปกับของเล่นทุกชิ้นมีบ้างที่ว่าบางที อาจจะวอกแวกไปเล่นสิ่งอื่นไม่ได้สนใจบ้างแต่ก็กลับมาได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าของเล่นทุกชิ้นที่เราได้เห็นใน VTR เนี่ยทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีผู้ใหญ่เล่นอยู่ด้วยตลอดเลยไม่มีอันไหนที่เด็กเล่นคนเดียวเลยแล้วก็ดูว่าจะสนุกร่วมกันด้วยเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะคะคุณหมอ
2: ค่ะใช่
4: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมได้ชม VTR กันแล้วนะคะช่วงหน้าสมองดีสร้างได้จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยกันอย่างละเอียดเลยค่ะรวมถึงเลือกยังไงนะคะสำหรับของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกฉลาดได้ด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชม VTR เรื่องของเล่นกันไปแล้วซึ่งเป็นของเล่นของน้องนามิในช่วงวัยขวบ9เดือนนะคะหลากหลายชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงคุณหมอก็ได้บอกแล้วว่าของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จำเป็นด้วยในการที่เด็กๆจะได้เพลิดเพลินเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาการรวมถึงศักยภาพของสมองด้วยนะคะจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วของเล่นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรขอเริ่มจากตัวอย่างที่เราได้ชมในวิทยาช่วงที่แล้วนะคะน้องนามิเนี่ย อันแรกเลยก็เล่นเป็นตัวที่เล่นกับคุณน้าค่ะขดลวดมหาสนุกนะคะอันนั้นจริงๆแล้วเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าแล้วการเล่นสำหรับของเล่นแบบนี้ในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยควรเล่นยังไงคะ
1: ได้ค่ะก็ขดลวดที่เห็นเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าถามเวลาผู้ใหญ่มองเห็นเราก็จะนึกทันทีเลยว่ามันต้องฝึกกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเพราะมันมีห่วงสีต่างๆ
0: เอามือจับเล่นไป
1: แล้วก็ลอดไป
0: ตามลวดนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับในวัย1ปี9เดือนเนี่ยก็ต้องถือว่าเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามือเขาเนี่ยค่ะสมัยลูกคุณแม่ยังเล็กได้คงจำได้นะคะขวบกว่าๆเนี่ยมือเขาจะเริ่มหยิบจับถนัดขึ้นของชิ้นเล็กๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคว้าทั้งชิ้นอันนี้ทำมาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เด็กบางคนเนี่ยน้อยคนนะคะเหมือนนามิเนี่ยเขาอาจจะจับแต่ว่าเขายังลากตามไปไม่ค่อยถนัดนักเขาก็ลากแล้วเขาก็ไหนหลังนะคะคือสนุกของเขาแบบนั้น
0: วงโคจรไปเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่ามือเขาอาจจะยังควบคุมการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของมันไม่ค่อยได้ดีทีนี้พอมีคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆชวนกันเล่นทำให้ดูเป็นแบบอย่างการเรียนรู้อันนี้ก็ต่อยอดนะคะจากที่จับไม่ถนัดแล้วมันก็มีหลากหลายรูปทรงซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสังเกตนะคะไอ้ตรงที่เป็นรูปที่ให้จับเนี่ยห่วงต่างๆเนี่ยขนาดจะใหญ่นิดนึงแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน
0: หลายทรงหลายสีด้วยนะคะ
1: บางอันกลมบางอันดูเหมือนเป็นดาว
0: ลวดแต่ละเส้นก็ขดแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เป็นแบบแผนที่แตกต่างกันคือการเล่นเนี่ยมันเป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ซ้ำๆนิดนึงแต่ว่าในขณะที่วงลวดมันไม่เหมือนกันมันก็เกิดความหลากหลายในแบบแผนที่ซ้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ท้าทายสำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมตามวัย
0: ค่ะมาถึงของเล่นชิ้นที่2ของน้องนามินะคะที่เล่นกันลูกเป็ดเต็มไปหมดเลยมีลูกไก่ด้วยก็มาเล่นกันหลากหลายด้วยเหมือนกันกับคุณน้าชิ้นนี้เป็นยังไงคะสำหรับวัยขวบ9เดือนแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องถือว่าถ้านับอายุนะคะจริงๆลูกเป็ดหรือลูกไก่ที่เรามักจะเอามาลอยน้ำเล่นในอ่างอาบน้ำกันนะคะจริงๆเล่นได้ก่อน1ขวบพ่อแม่คุณพ่อแม่จำนวนเยอะก็เด็กขวบ2ขวบเดือน2เดือนเวลาอาบน้ำ

0: ก็พาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นเพื่อนอาบน้ำก่อนช่วงแรกทำให้เกิดความคุ้นเคยแต่ยังไม่ได้เป็นของเล่นจริงจังมันก็ค่อยๆพัฒนามาทีนี้พอเขาขวบ9เดือนถามว่าการรับรู้หรือการเรียนรู้ของเด็กตรงนี้เนี่ยเหมาะสมตามวัยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กของเล่นที่เป็นตัวแทนสัตว์นะคะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยเหมาะสมในช่วงปฐมวัยเสมอเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอหรือจะชักชวนเขาเล่นยังไงหรือเด็กเองเนี่ยมีศักยภาพความคิดความสามารถอย่างไรจะเห็นแรกๆนะคะสังเกตได้เลยว่าตอนเรานำเสนอครั้งแรกเนี่ยนามิจะดูสนใจไม่มาก
1: ยังไม่มีเสียงออกมาจากตัวเป็ดนะคะ
0: ใช่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะนามิเคยเห็นมานานแล้วบ่อยแล้วเล่นบีบๆเนี่ยนะคะแล้วไอ้เป็ดตัวเนี้ยแรกๆเธอก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่วิธีนำเสนอของผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
2: เห็นด้วยเลยค่ะ
0: รู้จักคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงให้มันน่าสนใจเอาไปแอบเล่นซ่อนแอบเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปลายปีขวบแรกไล่ๆขึ้นมาเด็กๆก็จะรู้หลักการแล้วว่าของที่หายไปมันไม่ได้หายไปสิ้นเชิงนะมันยังแหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไปแอบข้างหลังคุณแม่บ้างแอบข้างหลังคุณนาบ้าง
1: ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดผู้ใหญ่เองก็สามารถสร้างวิธีการเล่นที่หลากหลายคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเล่นให้กับเด็กๆได้สนุกได้ถึงแม้จะเป็นของเล่นชิ้นเดิมที่ลูกเบื่อแล้วแต่ก็ยังเล่นกันได้อีกนะคะถ้าอย่างคุณแม่เองที่บ้านแม่อุ๋ยเล่นอะไรกับน้องๆอย่างนี้บ้างคะที่ลูกติดใจชอบมากนะคะ
2: แปลงร่างค่ะแปลงร่างเขาจะช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะอยากเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์
1: เ
2: พราะว่าพอดีว่าเปิดหนังให้เขาดูแล้วเขาก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนเลยประมาณนั้นก็ไปสรรหาซื้อชุดซื้อหน้ากากซื้อกระป๋องที่ปล่อยใยให้ลูกเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์และที่บ้านนะคะก็จะเป็นช่องระหว่างทางเดินไปห้องครัวห้องทานข้าวเขาก็จะเอาขาแยกกระโดดขึ้นไป
1: ปล่อยใย
2: ใช่แล้วเขาบอกแม่อุ๋ยครับเรียกน้องไอว่าปักเกอร์นะปักเกอร์
1: ค่ะ
2: อันนี้คือตอนนี้กำลังฮิตมากเขาเป็นปีเตอร์ปักเกอร
1: ์ค่ะก็เป็นการเล่นที่เหมือนอยู่ในจินตนาการของเด็กๆมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะโอ้โหอย่างนี้คุณหมอคะฟังดูแล้วของเล่นเยอะไปหมดเลยตามท้องตลาดในทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเลือกยังไงให้กระตุ้นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของสมองให้กับลูกได้ดีที่สุดตามช่วงวัยของลูกล่ะคะ
0: ได้ค่ะก็ถ้าเราเน้นช่วงเด็กปฐมวัยนะคะเด็กเอาเป็นว่า 5-6 ปีแรกอย่างแรกเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อของเล่นก็มักจะเลือกซื้อชนิดที่มันดูน่าสนใจเด็กน่าจะชอบนะคะ
1: เลือกแบบที่ผู้ใหญ่ชอบ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามองในมุมถ้ามองในแง่ของพัฒนาการแล้วก็ในช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยเราอยากให้เน้นความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการเล่นที่ค่อนข้างเป็นอิสระหมายถึงว่าไม่ได้มีกติกามากดังนั้นของเล่นที่ปลอดภัยมันจะทำให้เด็กเล่นได้หลากหลายเราไม่ต้องมานั่งคอยห่วงอันนี้อย่าเล่นลูกตรงนี้อย่าจับนะต้องเล่นแบบนี้นะอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ความปลอดภัยต้องมาก่อนเวลาเลือกของเล่นให้เด็กนะคะชิ้นส่วนไหนที่มันจะหลุดง่ายเด็กถ้า 2-3 ปีแรกนี่ก็ยังขวบ2ขวบแรกบางคนยังชอบอมยังชอบกัด
1: ก็เลือกแบบที่ปลอดภัยจริงๆเหมาะสมกับวัยเราจะได้ไม่ต้องไปคอยแบบห้ามอย่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะขัดใจลูกแล้วก็จริงๆเด็กๆขัดใจก็มีลิมิตเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าขัดใจถึงระดับนึงก็จะกลายเป็นแบบต่อต้านดื้อไปเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดด้วยการเลือกของเล่นที่ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดูตามที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือของเล่นน่าสนใจนะ
1: คะ
0: เป็นสิ่งเราที่ทำให้เด็กคิดว่าน่าจะชอบมีสีสันหรือมีเสียงอาจจะไม่ต้องครบทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วเป็นของเล่นที่น่าจะชอบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กจะชอบเนี่ยนอกจากในมุมของผู้ใหญ่อยากให้มองในมุมที่ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆสิ่งที่เขาคุ้นเคยอะค่
1: ะ
0: อย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆที่เด็กคุ้นเคยเห็นบ่อยสมองของคนเราเนี่ยนะคะมันจะเริ่มทำงานได้ง่ายถ้ามันผ่อนคลายนี่เวลาผ่อนคลายก็คือเราคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยจากของใช้ใกล้ตัวของในบ้านที่เขาจำลองนะคะ
1: แต่ของที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวได้ไหมคะคุณ
0: ได้เลยค่ะของที่ยิ่งมาจากธรรมชาติยิ่งดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการขั้นตอนกระบวนการหรืออาจจะหาซื้อยากนิดนึงในช่วงปัจจุบันแต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นของที่มีอยู่ไม่ต้องหาซื
1: ้
0: อนะคะมันก็มีสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว2อย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆบ้านที่มีที่ดินนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือของที่อยู่ในบ้านเรา เป็นของใช้สังเกตนะคะเวลาเราหาซื้อของเล่นเนี้ยลงทุนมากมายเลือกหาคัดสรรอย่างดีปลอดภัยและมีคุณภาพแต่เด็กจะเล่นแป๊บเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันดูน่าสนใจสำหรับพ่อแม่แต่ไม่ได้น่าสนใจสำหรับหนูแล้วหนูเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดวิธีการเล่นแล้วเขาจะชอบของผู้ใหญ่หรือพี่ๆอะค่ะไปทำหรือไปเล่นไปจับ
1: ค่ะ
0: พ่อแม่จะบอกว่าลูกซนลูกดื้อแต่จริงๆแล้วอันนี้คือการเล่นของในมุมของเด็กทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วมันเป็นของใกล้ตัวเขาอยากรู้อ่
1: ะ
0: เขาอยากทำได้บ้างเขาไม่ได้มองว่าอันนี้คือทำงานอย่างที่คุณแม่ไปเปิดลิ้นชักนะคะเอาถุงเท้ามาให้หนูใส่เงี้ยอันนี้คือทำงานของคุณแม่แต่ว่าสำหรับเด็กมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำหนูอยากทำด้วยมันดูน่าสนุก
1: แบบนี้ท้าทายความสามารถหนูเหลือเกิน
0: ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหนูเห็นไหมคุณแม่ไปหยิบถุงเท้ามาแล้วก็ใส่เท้าให้หนูหนูสำหรับเด็กเขายังไม่รู้ข้อจำกัดนะคะแต่เขารู้เขาเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นของใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันถ้าสมมุติว่าดูว่ามันปลอดภัยเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกเล่นได้บ้างดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้กับเด็กนะคะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นนี้และแม่อุ๋ยล่ะคะลูกที่บ้านเองชอบเล่นอะไรที่เป็นเหมือนการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าการช่วยเหลือคุณแม่เรียนแบบคุณแม่บ้างคะ
2: มีนะคะคือเวลาตอนเช้านะคะเขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปโรงเรียน
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะอาบน้ำก็คืออาบพร้อมกันแต่เวลาแต่งตัวเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าแม่อุ๋ยครับเดี๋ยวไอ้ทำเองไอ้แต่งตัวเสร็จอ้าวลืมรูดซิปหรือรูดอ่ะเดี๋ยวแม่รูดให้คือขาดตกบกพร่องเราก็ให้เขาทำแต่เขาก็บอกว่าช่วยเหลือแล้วพอลงข้างล่างเขาก็จะสะพายกระเป๋าเตรียมพร้อมสะพายกระเป๋าลงไปก่อนแล้วไปรอค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เขาเหมือนกับว่าช่วยเหลือคุณแม
1: ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆ
2: ตอนเด็กๆแม่
1: จะทำแบบนี
2: ้
1: พอโตขึ้นพอมีเขาเรียกว่าอะไรคะกล้ามเนื้อแข็งแรงพออ
2: ยากทำอยากช่วย
1: ความสามารถมากเพียงพอก็จะทำเรียนแบบนี้คุณแม่ได้เคยทำมาตอนเด็กๆด้วย
2: เป็นทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะ
1: คะ
2: ก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยก็คือเขาก็จะสะพายกระเป๋าละแม่อุ๋ยครับมีอะไรให้ไอ้ถืออีกไหมเขาก็จะหิ้วขึ้นแหละเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นเนี่ยหนูจะวางไว้ตรงบันได
0: เป็นเด็กน่ารักมาก
2: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะชอบทำหน้าแบบว่าวันนี้ดีไหมวันนี้ไอ้ทำตัวดีไหมบอกดีมากเลยลูก
0: คุณต้องอย่างนี้อาจจะต้องขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าจริงๆตอนช่วงเด็กเล็กกว่านั้นที่ยังทำได้ไม่คล่องถ้าเรามองว่าเป็นการเล่นนะคะ
2: ค
0: ือของพวกนี้เขายังทำได้ไม่ค่อยดีแต่คุณพ่อแม่จะรู้สึกว่าลูกยังทำไม่ค่อยดีเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ทำให้แต่พอเด็กอยากทำแล้วเขาพอทำได้เราให้เขาทำแรกๆดูเหมือนเป็นการเล่นสนุกสนุกแต่เราให้เขาทำประจำนะคะมีเทคนิคหลอกล่อในที่สุดมันกลายเป็นเมื่อถึงวันหนึ่งเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นความรับผิดชอบของเขาเองมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: แล้วถ้าเป็นตัวของเล่นชิ้นของเล่นเลยค่ะแม่อุ๋ยที่ลูกชอบเล่นเป็นพิเศษมีชิ้นไหนบ้างคะแล้วเล่นมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: เลโก้เนี่ยค่ะเล่นแล้วไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าคุณแม่จะขยันซื
1: ้
2: อตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยจะขยันซื้อให้เขาเขาก็จะต่อเสร็จเขาก็จะบอกถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายวิดีโอให้หน่อยแล้วก็จะทำเสียงบึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีจินตนาการใช่ค่ะบางทีเขาก็ทำเป็นคอนโดเป็นแบบฐานทัพอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสร้างเองหนูก็มีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วเก็บไว
1: ้แล้วเขาก็จะฐานทัพอากาศ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ว
2: ก็ใช่ค่ะอันนี้คือเขาชอบเล่นทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่พอเวลาไปเจอเลโก้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะให้ซื้อแต่ซื้อเดี๋ยวนี้เล่นได้แป๊บเดียวค่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเหมือน
1: เขาเบื่อแล้วมากขึ้นเบื่อเร็วข
2: ึ้นใช่ใช่ค่ะ
1: อาจจะความสามารถ
2: แล้วก็จะแบบจริงจริงกว้างกว้างแต่คุณแม่เป็นคนเสียดายคุณแม่ก็จะเก็บคอยเก็บแล้วก็ไปซ่อนไม่ให้เล่นแหละเดี๋ยวเวลาจะเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยกัน
1: จะได้ช่วยกัน
2: ใช่ใช่
1: ด้วยนะคะอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ฟังดูนี่น่าสนุกนะคะของเล่นเลโก้ที่เป็นของเล่นยอดนิยมทั่วโลกนะคะแล้วก็ต้องชมคุณแม่อุ๋ยนะคะที่คอยหัดขยันหาซื้อเลโก้มาให้ลูกนี้ของเล่นเลโก้มีคุณแม่อุ๋ยบอกว่ามีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ
1: ่
0: นะคะชิ้นใหญ่ก็เหมาะ
1: เด็กเล็ก
0: ๆนะคะมันมีหลายไซส์ถ้าเด็กเล็กๆเราก็ซื้อชิ้นเล็กใหญ่ๆหน่อยเพื่อให้เขาหยิบจับถนัดนะคะถ้าถามว่าช่วงเล็กๆมากๆที่เขายังต่อไม่ค่อยคล่องเราก็ซื้อมาไม่กี่ชิ้นนะคะประหยัดเงินแล้วเราก็วางไว้ดูว่าเขาสนใจยังไงแค่ไหนเพราะความถนัดของลูกอาจจะยังประเมินไม่ค่อยถูกเราอาจจะทำให้ดูเป็นแบบอย่างน
2: ะคะ
0: ซึ่งคุณแม่อุ๋ยก็คงได้ทำมาแล้ว
2: นี่
0: พออายุมากขึ้นการต่อจาก แบบแผนที่มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใช่ไหมคะแรกๆเราก็มีหน้าที่นะคะชื่นชมอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนของจริง
1: ค
0: ุณพ่อแม่หลายบ้านอาจจะมันยังไม่เหมือน
1: แ
0: ม่
1: ลูกแต่ยังไงก็ตามลูกว่าสวยแล้วก็ชมเต็มที่เลยลูกจะเรียกได้ว่ามีกำลังใจแล้วก็มีพลังที่จะต่อให้สวยงามต่อยอดจากนั้นไปอีกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วที่ฟังเมื่อกี้ที่ชื่นชมอีกอย่างก็คือเท่ากับลูกคุณอุ๋ยกับบ้านคุณอุ๋ยนี่อยู่ในยุคสมัยจริงๆนะคะคือต่อเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะจะอัปโหลดอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่าเก็บไว้ก่อนทีนี้ถ้าถามว่าจะต่อยอดหลังจากนี้พอลูกเริ่มเบื
2: ่ออ
0: ยากมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมเพราะไม่เคยได้ยินบ้านอื่นแต่ว่าพอได้ฟังตรงนี้แล้วคิดต่อเลยนะคะว่าพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได้สมมติว่าครั้งนี้เขาต่อเป็นไอ้นี้ให้เขาคิดพล็อตเรื่องในใจอะค่
1: ะ
0: ว่าอยากให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมีสัก 2-3 ฉากนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเลโก้เพื่อเป็นฉากถ่ายเก็บไว้แล้วอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อภาพนิดนึงนะคะมันก็จะต่อเป็นเรื่อง
1: เหมือนเวลาที่เราเห็นภาพต่างๆในนิทานหนังสือภาพก็จะเป็นแต่ละหน้าแต่ละหน้าไปแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ละชิ้น
0: ค่ะอันนี้ก็น่าจะพอทำได้นะคะ
2: พอทำได้ค่
0: ะ
2: เขาจินตนาการเก่งเหมือนประมาณแบบว่าเขาคิดเองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเสาคู่ขึ้นมานะแล้วก็จะมียานจอดตรงนี้ได้มีไดโนเสาร์วางตรงนี้ได้แล้วก็จะเหมือนมีจรวดหรือเครื่องบินมาปล่อยระเบิดตายหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือการจินตนาการของเด็ก
1: ฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วของเล่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เล่นแบบนี้เท่านั้นหรือว่าตามคำแนะนำที่เขาส่งมาให้นะคะจริงๆแล้วเล่นกันได้มากมายต่อยอดแล้วก็การเล่นเนี่ยดีซะอีกสำหรับเด็กๆในช่วงปฐมวัยนี้ดีมากกว่าการมาเปิดตำราอ่านทีละตัวหรือการฝึกเขียนฝึกอ่านช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นอย่างเต็มที
2: ่
1: เล่นอย่างแท้จริงแล้วก็จะช่วยกระตุ้นทางพัฒนาการของสมองศักยภาพสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์จากแม่อุ๋ยรวมถึงคำแนะนำดีๆจากคุณหมอที่เราจะนำไปใช้เล่นกับลูกอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วยแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกๆของเราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์ท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่ดวงพรประกรณ์พาณิชย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ยินดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้กันมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองรวมถึงผู้ชมทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้นนท์และคุณหมอรวมถึงแม่อุ๋ยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: ความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ถือ
0: ฟิลเลอร์เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละ EP ไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสี่ยงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
3: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริ งเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่สิเราก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่าง
3: น
0: ี้หรือเปล่า
3: อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มอย่างนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: เป๊ะเวอร์อะ
0: เป๊ะอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
1: คงเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลฟิลไปว่าเติ
0: ม
1: ครับเพราะนั้นตรงไหนพ่องคุณเติมตรงนั้น
3: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กมากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
3: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแล้วแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
3: ใช่ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
1: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะเพราะว่าถ้าอายุเยอะมันคือเนื้อมันพองใช่ไหมคุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้น แต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์อ่ะมันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปน
0: ะ
1: กลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดับสังคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาถ้าเราเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ๆเราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
1: ่
0: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
3: แนะนำอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้เด็กชี้ตนและเกิดใหม่ซะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
3: ใช่
0: พัสเตอร์เคยเจอ
3: จริงๆพัสเคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงๆมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
3: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วก็แบบต้องฉีดสลายออกคือเอาตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
1: โอ้โหถูกต้อง
3: เยอะมาก
1: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลังลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
3: ์
1: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
3: ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่หนึ่งอันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในที่ที่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเข้าเส้นเลือดเส้นเลือดตรงนี้ใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
3: ครับ
1: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดนะเหมือนเลือดเราตัน
0: อ
1: ่ะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
0: ความเสี่ยง
1: ความเสี่ยงใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
0: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเต็มให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
1: ต้องอยู่ถูกที่อ่ะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
0: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะบวม
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ
3: ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆนะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
3: เอ๊ะแล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนอะครับ
1: โซนที่อันตรายก็คือที่พัสเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
3: ครับ
1: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นร่องตรงนั้นก็อันตราย
3: คร
1: ับผม
0: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
1: ้
0: เอาละค่ะ
1: ดีครับ
0: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
3: ครับ
0: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
3: สายปาร์ตี
0: ้สายปาร์ตี
3: ้ชัดเจนมาก
0: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
3: ดื่มครับ
0: สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
3: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
3: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้
0: ม
3: ัน
0: ห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
3: จากความเชื่อส่วนตัวนะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
0: ่
3: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่าชาบงชาบูนี่คือ ไม่ยุ่งหลังได้ฉีด
0: ก็จะมีประมาณ 2-3 เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องบอกโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
3: ์
0: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วยอัน
3: นี้เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแตะแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ อย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบยังไม่จบ
0: โอเค
1: โอเคเดี๋ยวไม่งั้นทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด คืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
0: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
3: เป็นตลอด
1: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
3: ้ก็คือเลือดทะลุ
1: ก็มันก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจุดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
3: ช้ำ
1: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
3: ้ครับ
0: เข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์นะ
1: หรือแม้กระทั่งคุณมีแผล
0: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
3: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
0: ล้างพิษเหรอ
3: ถูกไหมล้างพิษ
0: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
3: ฆ่าเชื้อ
0: เหรอ
3: ใช่
0: เอามาทา
1: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างอะฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
0: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์ระเหย
1: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่นะโอเค
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: โอเคไขข้อข้องใจกันไหมคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์อ่ะในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
3: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี่คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
0: เป่าลมเย็น
3: มือบังเป่าลมเย็นแทนแล้วกัน
0: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
3: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้าเหมือน
0: ไฟอย่าง
3: น
0: ี้ก็ไม่ได้
3: เออใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยควรหน้ายุบหรือเปล่า
0: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะสลายตัว
1: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำภัตตการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
3: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่
3: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
1: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดนึงแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
0: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
1: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ถึงอยู่แล้ว
0: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
3: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
1: ใช่
3: ฉีดก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
0: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต
1: ้
0: อง
1: ผ่านผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับ แต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
0: อย่างน้อย2อาทิตย
1: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำ
0: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่ใช่
1: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
0: คงตัว
1: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
3: ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
1: ครับ
3: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
1: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช้คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรมันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะคร
0: ับแสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
1: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร
0: ์ชนิด
1: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
3: ๆครับ
1: ถ้าเราจะทับให้มันเบนไปตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหมแต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาอันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลไปในจุดที่เราไม่อยากให้ไป
0: ครับ
3: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดกันเนี่ย
1: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
3: ซิลิโคน
1: รุ่นโบราณเลยอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเขาเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกก็ไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป
0: ็น
1: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
3: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที่
1: ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมแล้วจะฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
0: ะ
1: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
3: ครับผม
1: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อให้โครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนัก
0: ค
1: ิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้าน
0: นะ
1: คุณก็ต้องใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่
0: ะ
1: คุณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮยาอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
3: ครับผม
0: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยพอเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮยาหนูก็นึกว่าเป็นชื่อส่วนหนึ่งในการบำรุงผิวอ๋อสุดท้ายมันก็คือฟิลเลอร์เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วไงหนูก็เคยฉีดแล้วค่ะ
1: สรุปว่าที่บอกไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
0: แต่ไม่รู้

0: ่าคืออะไรว่าน้ำมันชนิดหนึ่งของฟิลเลอร
1: ์
0: ฟิลเลอร์คือคำรวม
2: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
2: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
0: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะที่มันมียาสลาย
2: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
0: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วัน2วันเขาก็จะค่อยๆเริ่ม
2: ประมาณ2วัน
0: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนน่ะมันไม่มียาสลาย
2: กําลังจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
0: ่
2: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
0: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
2: ผ่าเลยเหรอ
0: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
2: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังนี่ครับมันจะไม่แบบพังไปด้วย
0: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮย่าเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
2: ครับ
0: แต่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบ
2: ครับ
0: ว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื
2: ้อ
0: ฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิวแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
0: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิวไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห
2: ์
0: คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
2: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
1: ให้เขาเซลล์ขึ้น
2: ใช
0: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
1: จะได้แก้ทัน
0: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมุติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้ เกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆมันแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มเนี้ยถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนนึงจะดีครับ
1: วันนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
0: เดือนนึงนะผมแนะนำเลย
1: แนะนำนะประมาณเดือน
0: อย่างน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนนึงดีกว่าก
1: ำลังดี
0: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
1: ะ
0: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
2: ใจร้อน
1: เลย
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
0: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู
1: ่
0: เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหม เหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
1: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไร
0: อันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับนึงแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
1: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
0: ่
1: ะอ
0: ัน
1: นี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
0: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกนะคนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะบางทีเราต้องใช้2อย่างร่วมกัน
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไง
0: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับสองต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรืออย.นะครับ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลเยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยสัญ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทาร์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจ

0: การสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ย

0: ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้คะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนๆนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามา

0: ผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนาะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
0: ื่
1: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
0: ้
1: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่
0: ค
1: ือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้ เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยเนี่ยเขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
0: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อโ
0: อ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปลดชนนปวนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่10มีนาคม2564ค่ะอุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้รับหน้าที่ทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมในการถามคำถามค่ะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะท่านแรกนะคะวันนี้หล่อยืนหนึ่งในรายการเลยค่ะอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์ในแพทย์ศิระกองไพศาลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอปีแอร์
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีคุณดาวสวัสดีคร
0: ับวันนี้นะคะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของ
1: คนถามอาจารย์รู้ไหมคนถามเรื่องไทรอยเยอะส
0: ั
1: ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องค่าไทรอยต่างๆวันนี้คุณผู้ชมที่มีความสงสัยอยากจะทราบนะคะอาจารย์ปีแอร์มาแล้วถามใจเลย
0: ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์สวยมากเลยนะคะอาจารย์หมอนนัทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์หมอนนัทนะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่ะฉุกเฉินเจออาจารย์นัทนะหายเลย
0: ยิ้มหวานมากนะคะ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องราวสุขภาพทั่วไปถามอาจารย์นัทได
0: ้ค่ะช่องทางที่คุณผู้ชมจะถามทางอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์หมอนัทได้นะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมมีน้องๆทีมงานนะคะที่ฝึกปรือในการเขียนมาอย่างดีในการพิมพ์มาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ที่หมายเลข023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญคำถามที่จะถามนั้นขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทหน่อยค่ะข้อมูลนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยาไหมนะคะอาการของโรคนะคะถ้าเล่าได้ละเอียดเนี่ยอันนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถามคำถามมาอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามคำถามได้และถามมามีคำตอบรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะระหว่างรอคำถามมาเลยเรื่องของไทรอยด์เพราะว่านี้อาจารย์ปีแอร์มาแล้ว คุณประกรณ์ฝากคำถามเอาไว้นะคะเป็นคำถามเก็บตกคุณประกรณ์อายุ34ปีค่ะน้ำหนัก78ส่วนสูง172ซมบอกข้อมูลมาครบถ้วนเลยคำถามอย่างนี้อาจารย์ขาคุณประกรณ์บอกว่าการกลืนแร่จนทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือขาดฮอร์โมนไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่กินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเข้าไปจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะอาจารย์
2: ครับปกติเนี่ยเราไม่แนะนำเลยเนา
1: ะ
2: การกลืนแร่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อันดับแรกคือเราจะให้แนะนำให้กลืนแร่ในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คือไทรอยด์ทำงานเยอะเกินไปการแร่การกลืนแร่ก็เหมือนกลืนเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆทำลายไทรอยด์ไปจนสุดท้ายเนี่ยไทรอยด์อาจจะหายไปเลยก็คือตัวเซลล์มันไม่สามารถทำงานได้เลยร่างกายก็จะไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์นะบางทีรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วคุณหมอก็อาจจะให้กลืนแร่เหมือนกันเพื่อไปฆ่าเซลล์ไทรอยด
1: ์
2: ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยนะครับอยู่ไม่ได
1: ้
2: อันตราย
0: มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะอาจารย์ปีแอร์สมมติว่ากรณีที่โอ้โหกลืนแร่จนแบบมันไปทำลายไทรอยด์หมดเลยเนี่ยนะคะ
2: ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเผาผลาญทำให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับทำงานอย่างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะชะลอการทำงานไปเนาะเผาผลาญน้อยลงอาการที่คนไข้จะมีก็คือเป็นอาการเหนื่อยง่ายเนาะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงบางคนบอกผมไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนทั้งวันนะครับน้ำหนักขึ้นกินน้อยแต่น้ำหนักก็ขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรเผาผลาญนะครับแต่ที่เรากังวลก็คืออ่ะส่งผลต่อโรคหัวใจเนาะหัวใจทำงานไม่ดีนะครับบางคนมีน้ำท่วมปอดน้ำในช่องท้องนะครับสมองก็ทำงานไม่ดีสั่งการไม่ดีตับเติบทำงานไม่ดีจะเห็นว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันส่งผลต่อทั้งร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินแร่จะต้องมีการตรวจติดตามหลังจากกินแร่ว่ามีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ต้องกินฮอร์โมนเสริมครับ
1: ดังนั้นไม่ควรที่จะหยุดยา
2: ไม่ควรครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญต
2: ่
1: อร่างกายแล้วถ้าทานยาไปตลอดชีวิต
2: ตลอดชีวิตครับคุณดาว
1: ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่มีผลครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เราให้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเหมือนคล้ายๆธรรมชาติเหมือนฮอร์โมนที่ร่างกายเราสร้างเลยเนาะเราก็จะปรับคุณหมอก็จะปรับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับถ้าเกิดไม่กินเนาะแล้วก็ฮอร์โมนต่ำมากๆอันตรายถึงชีวิตเสียชีวิตได้ครับ
1: ต้องรับประทานและอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฮอร์โมนนี้ใกล้เคียงกับฮอร์โมนธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบตกค้างหรือมีผลเอฟเฟกต์อะไรไม่ค่อยมี
2: ไม่ครับ
1: สำหรับ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมก็เคลียร์เรื่องนี้ไปค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมชมทางแฟนเพจมาไกลจากหลายที่นะคะไกลสุดวันนี้จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: สวัสดี ีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจาก Winter 2นะคะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็มีคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่ารักษาอย่างไรคะอายุ49หนัก47สูง150ค่ะ
1: ถุงน้ำที่เข่า
3: สำหรับถุงน้ำที่เข่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวถุงน้ำเนี่ยคือมันเป็นแบบมากขึ้นเรื่อยๆไหมแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าม
1: ันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์นัดขั้นแรกก่อน
0: หัวเข่าไหมคะจะหรือว่าตรงไหน
3: ข้าง นอกต้องถาม
0: ถามคุณปุ้ยนะ
3: คุณปุ้ยว่าตัวของถุงน้ำเนี่ยอยู่บริเวณไหน
0: มันจะปูดออกมาไหมคะหรือบางทีก็ไม่ปูดหรือยังไงคะ
2: จริงๆอาจจะปูดได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเจอถุงน้ำที่บริเวณที่เรามีการลงน้ำหนักอะค่ะร่างกายมันมีกลไกในการสำรองซัพพอร์ตไม่ให้น้ำหนักมันเกิดเสียสีก็จะเกิดการสร้างถุงน้ำขึ้น
1: เหมือนเป็นกันชน
2: ใช่ครับเหมือนเป็นกันชนซึ่งถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วก็บางคนอาจจะติดเชื้ออักเสบได้ก็แล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: ครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าถ้ารักษากระบวนการรักษาต้องรักษายังไงบ้าง
1: อาจารย์รักษายังไง
3: คือตัวถุงน้ำที่เข่าเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเป็นจากอะไรอะค่ะแล้วก็ถ้ามีการแบบอักเสบติดเชื้ออย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วถ้าเกิดแบบเริ่มมีไข้ละหรือว่ามันติดเชื้อรุนแรงเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด
0: ค่ะ
3: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการติดเชื้อก็ดูก่อนว่าถุงน้ำเนี่ยที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแบบไปเสียดสีหรือไปอะไรหรือเปล่านะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นจากการเสียดสีเนี่ยบางทีถ้าเราพักหรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองอย่าไปแบบไปเจาะถุงน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันจะเพิ่มการติดเชื้อเข้าไปด้านใน
1: คืออาจารย์บอกว่าหาสาเหตุก่อนถ้าเกิดสาเหตุเหมือนที่อาจารย์ปีแอร์บอกคือใช้งานหนักไปเสียดสีเกินไปก็พักกิจกรรมมันอาจจะดีขึ้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะหรือทำอะไรกับเขา
3: ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่นานมากแล้วแบบไม่หายสักทีอันนี้ก็น่าจะต้องมาหาคุณหมอแล้วเพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
2: ครับแต่ว่าต้องแยกกันนะว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าจริงหรือว่าเป็นน้ำในคอที่มันบวมขึ้นมาอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับ
1: อาการมันจะเป็นยังไงต่างกันยังไงคะอาจารย์ปี
2: ส่วนใหญ่นั้นไม่ข้อคือข้อมันก็จะบวมรู้สึกข้อมันจะบวม
1: ๆ
2: ใช่ตึงๆมันเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเลยครับบางทีอาจจะขยับเข่าแล้วรู้สึกลำบาก
1: ไม่สุด
2: ใช่ถ้าถุงน้ำที่เข่าอาจเป็นถุงน้ำมันก็จะอยู่ตื้นกว่ามันไม่ลึกเข้าไปในคออันนั้นก็จะคนละเรื่องกันเลยต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วแยกกัน
0: ย
2: ุ
0: บเองได้ไหมคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆก็สามารถยุบหมายถึงถุงน้ำเนา
0: ะ
2: ถุงน้ำบางทีก็ยุบเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงการเสียสีครับ
0: นี่กำลังนั่งนึกถึงตัวเองว่าเคยแบบอยู่ๆเข่าบวมขึ้นมาเพราะว่าไปวิ่งแบบแรงมาก
1: จะอักเสบ
2: ไปแล้วอันนั้นจะอักเสบ
0: ใช่แล้วกินเวลาแบบยาวนานมากแล้วมันก็ค่อยๆนานย
2: ุ
0: บประมาณนั้นนะค
2: ะร่างกายเราฉลาดคุณปุ๊ก
0: ร่างกายเราฉลาดจริงค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอปีแอร์นะคะแล้วก็อาจารย์หมอนัทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ถามได้ที่023547105หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะก็ถามได้ค่ะไปที่คำถามจากคุณแจนนะคะบอกว่าเป็นคนที่เลือดหยุดไหลยากมากมีวิธีห้ามเลือดยังไงให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายๆบ้างไหมคะอายุ23ปีหนัก51สูง167
1: นะคะเรื่องเลือดอาจารย์นัด
3: ก็คือว่าเรื่องเลือดออกนะคะก็คืออย่างแรกคือเราดูก่อนว่าเลือดที่ออกเนี้ยเป็นเลือดแบบไหนก็คือปกติแล้วเวลาเลือดที่ออกค่ะมันอาจจะออกจากหนึ่งก็คือเป็นแบบเส้นเลือดแดงใช่ไหมคะอันนี้คือว่าเราอาจจะแบบเป็นแผลที่แบบหกล้มหรือว่าเป็นแผลโดนสิ่งของ
1: ม
3: ีดบาดกระแทกแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเส้นเลือดแดงของเราก็จะทำให้มีเลือดแดงออกมาเยอะก็คือพุ่งเวลาที่เส้นเลือดแดงฉีกขาดเนี่ยค่ะเลือดมันจะออกมาค่อนข้างเยอะเร็วแรง
1: คือมันปั๊มจากหัวใจมาแล้วก็พุ่งออกมาม
3: ันก็จะออกมาเป็นแบบเพาสะทายหรือว่าเป็นจังหวะออกมาเลยแล้วก็ออกมาเยอะมาก
1: จังหวะเดียวกับที่หัวใจเราเต้นแล้วก็ปั๊ม
3: ใช่ค่ะแล้วก็หรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดจากการเส้นเลือดดำใช่ไหมคะฉีกขาดพวกนี้ก็จะเป็นแบบเลือดออกมาเรื่อยๆเอื่อย
0: ๆสีมันต่างกันไหมคะจันนัทถ้าเป็นเลือดดำกับเลือดแดง
3: ก็โดยเบื้องต้นสามารถดูได้ค่ะคือถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำเนี่ยก็คือจะเป็นสีค้ำๆหน่
0: อ
3: ยแต่ถ้าโดนเส้นเลือดแดงเนี่ยก็เป็นแบบสีเลือดแบบ
1: สด
3: แดงสดเลยนะคะ
1: แล้วจะไหลเอื่อยๆถ้าเป็นเส้นเลือดดำเพราะว่าเขาไม่ได้ปั๊มออกมา
3: ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำที่ใหญ่มากก็อาจจะออกมาแบบทะลักได้เหมือนกันแต่เราก็อย่างนึงก็คือสุดท้ายคือโดนพวกเส้นเลือดฝอยเล็กๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ เลือดออกเนี่ยอย่างแรกก็คือที่คนไข้ถามถูกแล้วว่าต้องรีบหยุดเลือดก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะโดนเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำหรือว่าเส้นเลือดฝอยเองก็ตาม
1: ต้องหยุด
3: ถ้าแบบปล่อยให้เลือดไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คนไข้สามารถแบบเสียชีวิตได้อยู่แล้วนะคะการหย
0: ุ
3: ดเลือดที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเริ่มต้นด้วยการกดเลือดนะคะการกดหยุดเนี่ยอาจจะกดได้ด้วยมือ
1: กดที่แผลใช่ไหมจาน
3: นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราควรที่จะกดลงไปที่ตัวแผลโดยตรง
1: ต้องล้างก่อนไหม
0: ต้องมือเราต้องสะอาดด้วยเนาะอาจารย์อย
3: ่
0: างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่มือเราต้องควรที่จะสะอาดนะคะอันนี้คือเฉพาะตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสเขาโดยตรงอาจจะต้องหาผ้าสะอาดหรือว่าเป็นผ้าก๊อซนะคะเข้าไปกด
1: กด
3: นะคะตรงบริเวณที่รอยแผลนั่นเลยหรือว่าตำแหน่งที่เลือดออกมาที่สุดนะคะเพื่อหยุดเลือดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดยังกดไปแล้วปรากฏว่าเลือดมัน
1: ยังออก
3: มากอยู่นะคะซึ่งเราก็จะดูโดยที่แบบมีเลือดซึมออกมาจากตำแหน่งที่เรากดจากตำแหน่งที่กอดที่เรากดอะค่ะ
1: อย่างเอาผ้าก๊อซกดผ้าก๊อซสักพักแดงหมดเลย
3: ใช่แดงหมดเลยแดงช่วงอันเนี้ยก็คือว่ากดแล้วไม่อยู่แล้วอันนี้ต้องหาอะไรมาพันเพิ่มนะคะเช่นแบบใช้ลาติกแบนเดตหรือว่าเป็นผ้าพัน
1: ที่เราแบบพันขา
3: ใช่ที่เขาพันแขนพันขา
1: ค่ะ
3: ใช่หรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าสะอาดก็ได
1: ้เอาม
3: าพ
1: ัน
3: เพิ่ม
1: ก็คือผ้าสะอาด
3: ใช่ค่ะเอามาพันเพิ่มเสร็จถ้ายังไม่อยู่อีกอันนี้ก็อาจจะต้องเอาสายอะไรมารัดที่บริเวณของตำแหน่งของเหนือต่อบริเวณที่เลือดออกนะคะประมาณ 5-10 เซนหรือว่า1ฝ่ามือก็ได้นะคะเหนือต่อบริเวณนั้นแล้วก็รัดไว้ก่อนเพื่อหยุดเลือดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
1: เพื่อให้เลือดหยุด
3: เพื่อที่จะให้
1: ทำแผล
3: แล้วก็ทำการหยุดเลือดนั้นนะคะ
2: ครับขออนุญาตเสริมจากนั้นนิดนึงเราต้องถามคนไข้ดูว่าที่บอกว่าเลือดออกง่ายเนี่ยเป็นยังไงเนา
3: ะ
2: อย่างเช่นบางคนแบบช้ำง่ายโดนกระทักว่าท่าเลือดช้ำๆซ
1: ึ่งช้ำง่ายเหมือนก
2: ัน ใช่ครับซึ่งมันก็จะมีบางภาวะบางโรคที่กับว่าช้ำง่ายจริงๆก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติม
1: ค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไร
2: ใช่ครับดูง่ายๆคือว่ามันจะแยกเป็น2อย่างอันนึงก็คือถ้าเกิดมีความผิดปกติที่เกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมาด้วยช้ำง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าสารที่ลิ่มเลือดเราทำงานไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถสร้างลิ่มเลือดได้เนี่ยลิ่มเลือดมันเป็นอะไรที่สำคัญในการอุดไม่ให้เลือดมันออกเนาะคนพวกนี้ก็จะมีอาการแบบมีก้อนเลือดใหญ่ๆบางทีโดนกระทบนิดหน่อยแบบหูเป็นก้อนช้ำๆช้ำใหญ่ๆเลยหรือไม่ก็มีเลือดออกในข้ออันนั้นคือจะเป็นอันตรายซึ่งอันนั้นคือต้องมารับการตรวจเพิ่มเติมแล้วมันก็จะมีการรักษาเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับมาลองดูครับอย่างเช่นง่ายๆเลยโดนกระทบกระแทกอะไรมันจ้ำบ่อยหรือแบบเป็นช้ำบ่อยหรือเปล่าไปทำฟันอย่างเงี้ยปกติเราไม่กี่ชั่วโมงต้องหยุดละเอ้ยหูเลือดออกไป 2-3 วันไหมอันนั้นก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมแล้วว่าม
1: ี
2: ความ
1: ผิดปกติของเกล็ดเลือด
2: ใช่ครับอันนั้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะ
1: มาเรื่องของท้องอืดกันบ้างหลายๆท่านเนี่ยเป็นกันบ่อยนะคะเรื่องของท้องอืดค่ะคุณนิพาอายุ67ปีน้ำหนัก36ส่วนสูง148บอกว่าท้องอืดเป็นประจำวิธีการแก้ไขก็คือกินยาขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงพอดื่มไปก็หายแต่มันชั่วคราวค่ะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรและอยากทราบว่าอาการท้องอืดเป็นประจำมันเป็นสัญญาณอันตรายหรือต้องมาพบแพทย์ไหมหรือว่าต้องสอถึงโรคอะไรไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆจะนั้นมีอะไรเสริมไหมครับ
3: อ๋อก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องท้องอืดนะคะจริงๆที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือภาวะของแบบเป็นโรคกระเพาะ
1: ค่ะ
3: หรือว่าเป็นแบบเป็นอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นบ่อยๆมากๆเนี่ยหรือว่ากินยาไปแล้วเนี่ยมันไม่หายสักทีตามปกติแล้วน่าจะต้องมาตรวจกับคุณหมอที่ทางเดินอาหารนะคะเพื่อจะแบบส่องกล้องลงไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเชื้อที่อยู่ด้านในของกระเพาะค่ะเป็นแบบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดเกิดขึ้นได้ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดส่องกล้องแล้วเป็นจากเชื้อพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบกินยาฆ่าเชื้อนะคะจนกว่าเชื้อนี้จะหายไปอาการท้องอืดคนไข้ก็จะหายหรือในบางทีเนี่ยท้องอืดเนี่ยมันอาจจะเป็นจากอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นอวัยวะส่วนบนของช่องท้องส่วนบนนะคะเช่นตัวของถุงน้ำดีนะคะอาจจะมีตัวนิ่วอยู่นะคะหรือว่ามีถุงน้ำดีมีการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบท้องอืดแน่นท้องปวดท้องช่วงส่วนด้านบนได้นะคะก็

0: ยังไงก็ตามถ้าเกิดแบบทําการรักษาโดยเบื้องต้นกินยาแล้วไม่หายเป็นบ่อยมากจริงๆก็แนะนําให้มาพบคุณหมอนะคะ
1: แผนกทางเดินอาหารอาจารย์ปีแอร์เสริมมั้ยคะ
2: ครับจริงๆแล้วผมมีคนไข้หลายคนเลยนะที่กินขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงแล้วก็รู้สึกมันระบายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่อาจารย์นัทบอกเลยผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยคืออาการท้องอืดมันก็มีสาเหตุหลายอย่างมากเลยสมมติถ้าเกิดเป็นในเรื่องของกรดเยอะอะไรเงี้ยครับการกินพวกของร้อนๆน้ำขิงเข้าไปบางที
1: มัน
2: ยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เนาะแล้วก็เราลองมันตั้งนานแล้วมันยังไม่หายสักทีแสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการรักษาแล้วเข้ามาตรวจดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีครับ
1: อืดก็เป็นสัญญาณของหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดให้ความมั่นใจแล้วก็หายแน่นอนมาหาสาเหตุจริงๆ จะดีกว่า
3: ค่ะวันนี้มีคนทักทายอาจารย์ทั้งสองท่านเยอะมากนะคะคุณสุธีรพจน์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์ด้วยคุณสุวัฒน์บอกว่าติดตามชมประจำครับนะคะบอกว่าผมมีฉายาว่าเปี๊ยกปักเกร็ดนะคะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: แล้วก็มีคุณกมลธรด้วยนะคะมีคุณกนกวรรณด้วยนะคะส่วนคำถามที่ถามมาค่ะไปต่อกันที่คุณสมศรีนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายหรือเปล่าคะอายุ65ปีนะคะน้ำหนัก46ส่วนสูง155เป็นมาแล้ว15ปีตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
2: ครับโอเคถ้าฟังดูแล้วเนี่ยถ้าถามตอบคำถามแรกก่อนว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายไห
1: ม
2: ถ้าฟังแล้วเป็นมา15ปีกินยาแล้วเนี่ยผมว่าหายแล้วตอนนี้น่าจะหายแล้ว
1: ไม่ถือว่าถ้าไม่หายเนี่ยจะต้องมีอะไร
2: ใช่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละ
0: 15ปีแล้ว
2: ใช่คือมะเร็งไทรอยด์เนี่ยครับเป็นมะเร็งที่ถือว่ามีการพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปเนาะแต่จริงๆมะเร็งไทรอยด์มันก็แยกเป็นอีกหลายประเภทนะแต่ประเภทที่เจอได้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ผมจะบอกคนไข้เสมอเวลาผมวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์จะบอกว่าคือถ้าเกิดจะมาให้ผมต้องเลือกเป็นมะเร็งสักอย่างนึงคือไม่บีบบังคับว่าฉันต้องเป็นเนี่ยจะเลือกเป็นมะเร็งไทรอยด์
1: เพราะอะไร
2: เพราะมันเบาสุด
0: อาการไม่ค่อยรุนแรง
2: เพราะมันรักษาง่ายสุดแต่ผมเข้าใจนะมันคือมะเร็งแหละมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันก็มีรายละเอียดของใบนะว่ามะเร็งไทรอยด์มันก็มีหลายแบบนะครับโดยส่วนใหญ่การรักษามะเร็งไทรอยด์คือผ่าตัดเนาะครับแล้วคุณหมออาจจะพิจารณาให้กลืนแร
1: ่เหมือนที่บอกเมื่อกี้
2: ใช่ครับก็ผ่าตัดกลืนแร่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้บอกว่าต้องกลืนแร่ซ้ำ หรือว่ามีการตรวจเลือดดูค่ามะเร็งไทรอยด์มันค่อนข้างต่ำทุกๆปีเนาะอันนั้นก็แสดงว่ามะเร็งมันไม่กลับมาแล้ว คือผมว่าตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละแต่อย่างน้อยเมื่อมีประวัติว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์คุณหมอก็ต้องตรวจติดตามไปเรื่อยๆเพื่อว่ามันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได
1: ้แต่ตอนนี้จะหาย
2: ใช่ครับเพราะเราผ่าตัดไปแล้วเรากลืนแร่ไปแล้วตอนนี้เราไม่มีไทรอยด์แล้วต้องกินฮอร์โมนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหายจากฮอร์โมนต่ำไหมไม่หาย
1: แต่ต้องทานฮอร์โมน
2: ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปเรื่อยๆ
3: นั่นหมายความว่าต้องตลอดชีวิตไหมคะ
2: ตลอดชีวิตครับ
3: แล้วมันจะมีผลอะไรต่อตับไตในร่างกายไหมแหละอาจจะกลัวตรงนี้คุณสมศรีอาจจะเกรงกังวลตรงนี
2: ้ไม่มีเลย
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไง
2: ใช่เหมือนกันเลย
1: ธรรมชาติมากๆ
2: เหมือนกันเลยการกินฮอร์โมนที่เสริมเข้าไปคือฮอร์โมนธรรมชาติมันคือเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราไม่มี
1: ครับว่าไม่กินเพราะไม่กินอันตรายมาก
2: ใช่ครับถ้าไม่กินเนี่ยอันตรายถึงชีวิต
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐริกาบ้างนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ60สูง158น้ำหนัก44ไม่มีประวัติแพ้ยานะคะขับรถยนต์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นข้างขวาลามไปขาด้านล่าด้านหลังถึงข้อพับเข่านะคะแล้วก็ชาไปที่น่องปวดและชามากเป็นเพราะอะไรคะเป็นมา2ครั้งนานๆจะขับรถไกลค่ะจะดูแลตนเองอย่างนี้30กิโลเมตร
0: ขาด้านไหนนะ
3: ขาดเลยนะคะขาด้านหลังถึงข้อพับ
0: ขวาหรือซ้ายนะคะ
3: ขวาข้างขวา
1: แสดงว่าเป็นข้างที่เหยียบคันเร่ง
3: คือเริ่มปวดตรงแก้มก่อนแก้มก้นแก้มก้นปวดแก้มก้นข้างขวาแล้วลามไปขาด้านหลังจนถึงข้อพับข้างเดียวเนี่ยข้างขวาน่าจะเป็นข้างที่เรา
0: ใช้งาน
2: ใช
0: ่
2: แบบ
0: ขาเหยีย
2: บตลอดเวลา
0: ใช่ใช่ใช่ในอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างลักษณะของคุณณัฐริกาเนี่ยเป็นแบบปวดแก้มก้นที่เราไปน่องด้านหลังกับขาแล้วก็มีการชาร่วมด้วยเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยมากแล้วก็จริงๆเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นภาวะของมีกระดูกสันหลังนะคะมีการเสื่อมลงอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มันจะไปเหมือนกดทับยาเยื่อของเส้นประสาทนิดหน่อยก็จะทำให้เวลาแบบเรานั่งไปนานหรือว่าบางท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหรือท่าที่แบบนอนแล้วยกขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบปวดหลังเล้าไปขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการชาหรือว่าอาจจะมีถ้ารุนแรงมากหน่อยก็จะอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะแต่ว่า ถ้าก็ดูว่าหรืออาจจะเกิดจากอย่างอื่นก็ได้เช่นแบบพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสัมพันธ์กับท่าทางของเราบางท่าเช่นแบบเราทำท่านี้แล้วเราปวดนะคะแต่ว่าใช่แบบยืดอย่างนี้เราจะปวดกดท่านี้เราจะปวดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วทำท่าอื่นเราหายขึ้นเลยหรือว่าดีขึ้นเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อค่ะซึ่งพวกนี้จะต้องใช้การพักแล้วก็หยุดทำกิจกรรมที่เราปวดท่านั้นๆ นะคะแล้วก็กินยาอาจจะกินยาแก้ปวดแก้เสพในคนที่ไม่มีโรคปัญหาโรคไตอะไรก็จะดีขึ้นได้เองนะคะ
3: แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นทุกวันเป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถแล้วนั้นนะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตัวของคุณนันทิการเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้เป็นบ่อยมากขึ้นมากๆเลยแล้วแบบกินยาหรือว่าเปลี่ยนท่าแล้วก็ยังไม่หายอันนี้ก็จะแนะนำให้มาเอ็กซเรย์ของบริเวณของกระดูกสันหลังนะคะเพื่อดูว่ามีกระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่ากดทับเส้นประสาทอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมอย
3: ่
0: างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
3: มีคุณสมศรีนะคะให้ข้อมูลอาจารย์ปีแอร์เพิ่มเติมมาบอกว่าเคยกลืนแร่ 4-5 ครั้งนะคะบอกว่าผลเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะมันจะมีโอกาสลามนะคะไปที่ส่วนอื่นไหมคะ
2: ครับถ้าเกิดว่ากลืนแร่ไป 4-5 ครั้งแล้วติดตามผลเลือดยังไม่ต่ำเนี่ยก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมต้องก็คือมันก็จะมีวิธีการดูว่าเฮ้ยระดับไหนที่เราจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ากินยาไปเรื่อยๆคุณหมออาจจะดูแล้วแหละประเมินแล้วแหละว่าเอ้ยระดับนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำอะไรนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะตรวจเลือดปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีอะไรกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์ไม่มีอะไรผลเลือดคงที่ไม่ได้เยอะขึ้นอย่างนี้ครับก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีสัญญาณเช่นเราทราบไปเจออะไรกลับขึ้นมาหรือว่าผลเลือดมันดูกลับขึ้นมาเนี่ยมันคุณหมอก็ต้องมีการรักษาเพิ่มเติม
3: ในขั้นต่อไป
2: ในขั้นต่อไปใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นคุณสมศรีอยู่ใกล้ชิดคุณหมออยู่แล้วสบายใจได้นะคะส่วนคุณสุนีค่ะบอกว่ามีลูกสาวนะคะอายุ14ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยค่ะกังวลว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดจะแพ้แบบเดียวกันไหมจะรุนแรงหรือเปล่าดูข่าวและแอบกังวลนะอันนี้แอบกังวล
1: เด็กน่าจะเป็นกลุ่มหลังที่จะได้ฉีดสำหรับโควิดถูกไหม
2: จริงจริงจริงไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวคือเท่าที่ผมศึกษาผมอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อน้องนัทอาจจะเสริมผมก็ได้ตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่บางทีมันจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งอาจจะแพ้ได
3: ้
2: ใช่ครับแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไข่เลยครับก็อาจจะไม่เหมือนกัน
3: การแพ้วัคซีนแต่ละชนิดอาการมันต่างกันไหมคะอาจารย์น่าจะต่างไหมคะ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนมันสามารถที่จะมีอาการไข้ต่ำๆได
1: ้บวม
2: ได้อันนั้นเป็นได้ปกติอยู่แล้วเนาะแต่วัคซีนแต่ละชนิดก็จะมีส่วนผสมอะไรที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่บอกว่าไข้เข้าใหญ่มีเรื่องส่วนผสมของไข่นะครับคนที่แพ้ไข่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฉีดปุ๊บก็จะมีอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะที่ผมทราบคือโควิดไม่ได้มีตัวอะไรเกี่ยวกับไข่เนาะถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าฉันฉีดไข้หวัดใหญ่แพ้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาแพ้วัคซีนโควิดไม่เหมือนกันคนละอย่างกันครับ
0: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปีแอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนที่ไปฉีดวัคซีนอะไรก็ตามอะค่ะคือถ้าเกิดน้องมีอาการแพ้ในวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือให้แจ้งกับคุณหมอหรือว่าสถานที่ที่เราไปฉีดเลยว่าน้องแพ้ตัวนี้นะแล้วก็มีอาการเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรในวัคซีนตัวนี้บ้าง
3: เขาก็จะจดในประวัติ
0: ใช่แล้วก็คืออย่างผ้าของน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ้ไข่นี่แหละแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่แพ้ด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันอินเตอร์เซ็กกันกับวัคซีนตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไปใช้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มันมีการเอาส่วนผสมนี้ออกไปได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เราแพ้สิ่งหนึ่งแล้วอะค่ะเวลาที่เราโดนอีกซ้ำหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แพ้แบบเดิมก็ได
3: ้
0: เช่นของเดิมแพ้แล้วแบบผื่นแดงขึ้นแต่ว่ารอบนี้อาจจะแพ้แล้วแบบรุนแรงถึงขั้นช็อกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องระวังไว้แล้วก็ให้แจ้งคุณหมอเจ้าของไข้ทุกรอบหรือว่าคุณหมอที่เราไปพบทุกรอบ
1: เคยแพ้วัคซีนตัวนี้อาจารย์ก็จะรู้ว่ามีวัคซีนผสมอะไรบ้างแล้วพอครั้งต่อไปจะฉีดตัวนี้เขาก็จะมาเทียบว่ามีอะไรบ้างนะที่เหมือนกับอันเก่าที่เคยแพ้ถูกไหมอาจารย์ถ้าไหนที่มัน ซ้ำกันหรืออยู่ในส่วนผสมเดียวกันก็อาจจะหลีกเลี่ยง
0: ใช่อ
1: ันนี้คือหลักการนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะวัคซีนกับ
3: คนละตัว
1: กับไข้หวัดใหญ่คนละตัว
3: แต่รอบนี้โควิดเขาให้อยู่โรงพยาบาลไม่รู้หรืออยู่ที่ฉีดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะดูใช่ไหมคะว
2: ่
3: าแพ้หรือมากน้อยแค่ไหนแต่เดิมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดปุ๊บกลับไปได้เลยไม่เป็นไรนะคะ
2: เราอาจจะมีประสบการณ์จากไข้หวัดใหญ่มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าโควิดเรา
1: โรคบางอุบัติ
2: ใหม่ใช่ครับแล้วก็มีรายงานเรื่อยๆน้อยนะน้อยมากว่าเริ่มแพ้รุนแรงนะครับแต่เราก็ต้องให้
1: เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์
2: ใช่ครับ
1: หลายคนบอกอุ้ยแพ้รุนแรงตั้ง10กว่าคน20คนแต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบทั้งหมดที่ฉีดอ่ะก
2: ็
1: ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
2: แล้วผมก็ถามคุณหมออย่างคุณหมอโรคติดเชื้อเองถ้าคุณหมอวัคซีนเข้ามาก็ฉีดผมเองก็จะฉีดครับ
1: นะคะถ้าท่านฉีดแล้วมาเล่าให้พวกเราฟัง
2: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็น
3: จะได้ฉีดก่อน
1: เป็น first เขาเรียกว่า front line กลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ต้องดูจากอาจารย์นี่แหละ
2: เพราะตอนนี้มีอาจารย์ฟาร์มที่สถาบันจักรีนฤบด
1: ินทร์
2: ฉีดแล้ว
3: เป็นไงบ้างคะอาจารย์ได้คุยอย่าง
2: คุยเพราะผมเพิ่งกลับมาจากรามาบางพลีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทุกคนโอเคไม่ได้มี reaction อะไรไม่มีปัญหาอะไรคร
3: ับ ไปที่คำถามจากคุณวิชัย
1: มาแล้วไงคะไทยรอดเมื่อวานคุณวิชัยก็ถามมาเรื่องค่าไทรอยด์นะคะวันนี้อาจารย์ไปแอร์มาแล้วถูกคนพอดีเลยค่ะ
2: ค
1: ุณวิชัยอายุ55ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าตรวจค่าไทรอยด์ TSH ค่ะได้ 5.623 ต้องทานยาอะไรไหมแล้วก็มีตัวกำกับมาคือ FT3 FT4 ปกติอาจารย์ค่ะ
2: ถ้าด้วยข้อมูลแค่นี้นะครับผมบอกคร่าวๆว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่มันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณวิชัยมีอาการอะไรหรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผลเลือดอย่างเงี้ยครับบ่งบอกว่าค่าไทรอยด์อาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเนาะตัว free T4 free T3 เนี่ยครับก็คือฮอร์โมนไทรอยด
1: ์
2: ถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราสูงถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำปกติแสดงว่าฮอร์โมนเราปกติดีเนาะตัว TSH นะครับเป็นตัว H ฮ่องกงเนาะใช่ TSH ตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่หลั่งมาจากสมองวิธีการแปลผลคือถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราสูง
1: สลับกัน
2: สลับกันเนาะปกติค่าปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 5ขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวัน 5.6 เนี่ยถือว่าขึ้นน้อยมากเลยผมก็แสดงว่าฮอร์โมนอาจจะต่ำไปนิดนึง
1: 0.5 ถึง 5คือปกติ
2: ประมาณนั้น
1: ครับฉะนั้นเกิดมา 0.623
2: นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเห็นค่าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่มีอาการอะไรของภาวะไฮโมนไทรอยต่ำไม่มีที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการในเฉื่องช้าน้ำหนักขึ้นอ่อนเพลียนะครับไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าผมคิดว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุยกับคุณหมอว่ามีอาการอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
1: ค่ะอาจจะต้องตรวจติดตามในปี
2: ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจเร็วขึ้นนิดนึงเนาะอาจจะแบบ 2-3 เดือนต้องไปตรวจอีกทีนึงครับ
1: ค่ะ
3: ไปที่คำถามจากคุณวันชัยนะคะคุณวันชัยถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าผมเคยมีความดันสูง150 100ออกกำลังกายโดยการวิ่งแต่ว่าไม่ดีขึ้นแต่พอออกกำลังกายแบบฮิตเหรอคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไร
2: คือ
3: เร็วสับช้านะบอกว่าความดันปกตินะคะก็คือ110-70ยาไม่ได้กินครับอยากถามคุณหมอว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องความดันได้ใช่ไหมน้ำหนักไม่ลดนะครับแต่ผอมลงคืออาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อนะคะ
1: เป็นการออกกำลังแบบไหนอาจารย์
2: โอเคมันเป็นรูปแบบการออกกำลังกายมันมีโปรแกรมนิดหนึ่งก็คือเป็น high intensity intermittent คือมันมีการดีไซน์โปรแกรมว่าสลับอย่างเช่นเราวิ่งช้าๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น
1: แล้วก็หยุด
2: แล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาช้าอะไรเงี้ยครับ
3: อาจารย์แล้วหมายถึงว่าระบบร่างกายมันไม่ตกใจอยู่แบบวิ่งแล้วปุ๊บแล้วมันหยุดแบบ
1: คือจะบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
2: เหนื่อยมากเคยลองแล้วเหนื่อย
1: เคยลองแล้วอาจารย์แทบช็อก
2: ใช่ครับเพราะเขาต้องฟิตระดับ
3: เหมือนเวลาเราวิ่งเนอะเขายังต้องมีสโลว์ดาวน์ค่อยๆคูลดาวน์
2: แต่เขาก็จะมีการสโลว์ดาวน์ครับมีคูลอัพขึ้นมา
1: เขาจะคำนวณแล้วว่ามันจะเป็นเซอร์กิ
2: ตเอาจริงๆถ้าถามว่ามันส่งผลดีต่อความดันไหมการออกกำลังกายทุกอย่างส่งผลดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ทำแล้วมันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสามารถทำต่อได้เรื่อยๆเลย
1: ไม่ได้เหนื่อยแบบพวกเรา
2: ใช่ไม่ได้แบบเหมือนพวกเรา
1: ทำแล้วแต่มีปัญหาว่าไปต่อไม่ไหว
2: ครับแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าความดันลงมาดีอันนี้อาจจะผมอาจจะแนะนำให้วัดความดันหลายๆช่วงในเวลาของวันด้วยเนาะว่ามันดีจริงหรือเปล่าทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินยาก็เห็นเป็นคำตอบอยู่แล้วว่ามันโอเคใช่มันเวิร์กสามารถทำได้ครับ
3: อันนี้หมายความว่าคุณวันชัยน่าจะยังไม่เคยไปคือไปหาหมอแต่ว่ามันถือว่าคุณหมออาจจะยังไม่ได้จ่ายยาให้ไปปรับตัวเองอะไรอย่างเนาะถ้าทำได้แบบนี้ก็ดี
2: ใช่ซึ่งปกติถ้ามาหาผมความดันสูงสิ่งแรกที่เราจะแนะนำก็คือการ
1: ออกกำลัง
2: ออกกำลังกายอยู่ดีครับให้เวลาไปไปปรับชีวิตประจำวันนะกินของให้ดีขึ้นออกกำลังกายนิดนึง150ต่อนาทีสัก 2-3 เดือนดูซิมันดีขึ้นมั้ยถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
1: อันนี้คือเบื้องต้นก่อนแต่การออกกำลังกายแบบนี้เหนื่อยจริงๆแล้วหยุดไม่ได้หยุดก็คือครูบอกว่าห้ามหยุดห้ามนั่งนะคุณต้องไปต่อจนจบ
3: มันใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงจะพี่แอร
2: ์โอ้แล้วมันแล้วแต่โปรแกรมเลยครับแล้วแต่โปรแกรมเลยประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหพี่ปุ๊กเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
3: เหนื่อย
1: แล้วห้ามหยุดเพราะเขาจะต้องไปตามสเต็ปถ้าหยุดทันทีก็อันตราย

0: จ
1: ค่ะคุณบรรจงคุณบรรจงอาจารย์เคยไหมอาจารย์นัด
2: สิ่งนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าต้องดูแลเรื่องของการวอร์มอัพนะคะแล้วก็ต้องแบบคือการที่จะเล่นแบบฮิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างใช้กำลังของหัวใจค่อนข้างเยอะ
1: มากเหมือนหัวใจเป็นบีบ

0: ่อนแล้วแล้วเราค่อยไปเล่นอย่างนี้เพื่อจะให้กำลังของหัวใจเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่ไม่เคยออกเลยเราอยู่ไปออกนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยหัวใจเราจะทำงานหนักมากเกินไปอะค่ะก็สามารถอันตรายได้เนี่ยบางคนที่เขามีปัญหาหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยตรวจพบก็ได้อะค่ะ
1: จะแนะนำว่าเอาแบบเบสิกก่อนแล้วค่อยขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอย่าไปเหมือนกับบางคนแบบว่าอันเนี้ยเขาว่ากันว่าลดน้ำหนักได้เร็วเขาว่าเล่นแล้วเบิร์นจังเลยแคลอรี่เยอะแต่จะนั้นห่วงว่าถ้าไม่เคยออกกำลังมาก่อนไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: พ
0: ื้
1: นฐานอาจจะอันตรายได้
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้มีคุณนันขออนุญาตคุณนันก่อนนะคะคุณบรรจงเดี๋ยวรอคิวสักครู่หนึ่งคุณนันอายุ45ปีค่ะน้ำหนัก49 00 153ซมบอกว่ามีก้อนไขมันที่แก้มขวา 2-3 ซมอยากผ่าตัดแต่ก็กลัวจะไปโดนเส้นประสาทที่ใบหน้าคำถามอาจารย์ก็คือควรผ่าตัดดีไหมผ่าตัดที่ไหนปลอดภัยบ้างอาจารย
2: ์
1: คะ
2: คำถามยากมาก
3: เลยนะยากมากเลยผ่าตัดดีไหมจริงๆถ้าเป็นก้อนไขมันจริงผ่าอยากผ่าหรือไม่ผ่าขึ้นอยู่ที่คุณนันเลย
1: มันไม่ได้อันตรายเหรอคะ
3: ครับถ้าเป็นก้อนไขมันจริงๆนะการตรวจทุกอย่างและยืนยันว่าเป็นก้อนไขมันจริงๆผ่าไม่ผ่าขึ้นอยู่คุณนันเลย
1: ค่ะ
3: ขึ้นอยู่กับนั่นเลยความสวยงามนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันอยู่ที่หน้าผมเข้าใจถ้ามีอะไรอยู่บนหน้าผมก็อยากเอาออก
1: ค
3: ่ะก็ผ่าก็ผ่าแล้วแต่คุณนันตัดสินใจเลยครับผ่าที่ไหนโหนี่ตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมว่าแต่ละที่คือการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะต่อให้ไปเจอคุณหมอผ่าตัดที่แบบโหเก่งที่สุดในโลก
1: มันก็มีความเสี่ยง
3: ใช่ก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งคุณหมอเขาอธิบายว่าเอ้ยผ่าตัดอย่างนี้นะมันมีโอกาสโดนเส้นประสาทได้เนาะเพราะนั้นผมว่าต้องหาข้อมูลมาปรึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้เราก็มีคุณหมอผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งที่เก่งๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีคุณหมอคนไหนบอกว่าเอ้ยมันจะปลอดภัย 100% ยังไงมันก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะผ่าตัดหรือทำหัตถการเนาะก็จะต้องมีการเซ็นบอกว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะแบบนี้แบบน
3: ี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวก้อนไขมันอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนมันอยู่ใกล้เส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนเลยครับถ้าเกิดอยู่ไกลๆคุณหมอเขาก็อ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ใกล้เส้นประสาทมันก็เสี่ยงมากขึ้นไปครับ
1: ไปที่คำถามคุณบรรจงก่อนก็ได้ค่ะคุณบรรจงอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง167ซมน่าจะใกล้เคียงกันกับคำถามที่ผ่านมานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากินน้ำแล้วมีอากาศมากในท้องหมายถึงท้องอืดมั้งคะอาจารย์ทานยาอะไรถึงจะหายคะหรือว่าจะทานอะไรดีอาจารย์
0: คือท้องอืดเหมือนมี
1: ดื่มน้ำ
0: ลักษณะเหมือนลมค่อนข้างเยอะอะค่ะก็อย่างแรกคือต้องไปดูก่อนว่ากิจวัตรประจำวันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยท้องอืดลมเยอะเนี่ยมันเกิดจากที่ลำไส้เราไม่ค่อยทำงาน
1: อาจจะนั่งทั้ง
0: เรานั่งทั้งวันหรือนอนทั้งวันมาก็ทำให้แบบลำไส้เราไม่ค่อยทำงานได้ก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินหรือเดินหรือว่ากินน้ำเข้าไปเยอะๆหรืออาหารที่เป็นกากเยอะๆเข้าไปเพิ่มนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะช่วยในการกินพวกแบบยาขับลมได้หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าย
1: า
0: ลดกรดแอร์เอ็กหรือว่าพวกแบบโลเซกอะไรอย่างเงี้ย
1: ยาลมได้ไหมจ
0: ัน
1: ทร์ยาลมแบบโบราณ
0: แบบโบราณเลย
1: อู้อันนั้นก็กินแล้วก็ลมมันก็ออกเหม
0: ือ
1: นก
0: ันก็พอได้ค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วคือทางการแพทย์เราก็เชื่อว่าพวกนั้นมันเป็นการรักษาแบบแค่ประคับประคองใช่ไหมคะเราก็อยากจะใช้พวกยาที่เป็นยาหลักมากกว่าซึ่งส่วนมากท้องอื่นก็ลำไส้ไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีกดเยอะในท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินพวกยาลดกดอย่างเงี้ยไปช่วยด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างหลักเลยก็คือการหาสาเหตุก่อนว่าเรากินอาหารที่มีกากน้อยไปหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินหรืออะไรนั่งทำงานเยอะ
1: ไม่ค่อย
0: นอนเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเปล่าค่ะ
1: อันนี้ล่าสุดเพิ่งถามอาจารย์หมอมาศมาซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวกลำไส้พวกกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องนี้แหละท้องอืดว่าโอ้มันมีลมในท้องเยอะมากทำไงอาจารย์ก็บอกว่าลองไปเคลื่อนไหวตัวอย่างที่อาจารย์นัดบอกเลยแล้วไปลองทำปรากฏว่า
3: ดีขึ้น
1: ไม่แน่นคุณผู้ชมอันนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ต้องทานยาหรืออะไรแต่ว่าบางทีเรานั่งมากเนี่ยเราลำไส้ไม่ขยับคุณผู้ชมลองไปเดินดูนะวันนั้นไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าเออดีขึ้นแล้วมันก็ไม่แน
3: ่
1: นนะคะแล้วถ้าแน่นจริงอาจารย์มาศก็แนะนำว่าก็ลองทานยาพวกลดกรดในกระเพาะดูจากพวกถั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้
4: ท้องอืด
1: ของ
4: รีวิวจากผู้มีประสบการณ
1: ์อันนี้คือล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วเองแน่นมาก
4: แล้วเวลาคนในหมู่บ้านเห็นพี่ปุ๊บเลย
1: อ้าวคุณปุ๊บท้องอืด
3: กินถั่วมา
0: แต่ก็เป็นนะคะ
1: เป็นใช่ไหม
0: ก็เป็น
1: นะคะไปที่คุณสุภัตรานะคะคุณสุภัตราบอกว่าอายุ64หนัก 55.5 สูง163บอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะวันจันทร์1ครั้งวันอังคาร1ครั้งวันนี้3ครั้ง

0: แล้วเช้า2ครั้งเที่ยง1ครั้งไม่ปวดไม่มวนไม่อาเจียนไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะติดเชื้อหรือเปล่าเป็นอะไรนะ
1: ติดเชื้อหรือเปล่าเขียนมาอย่างนี้จริง
0: ค่ะคือท้องเสียมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ไม่มีไข้เลยไม่อาเจียนไม่มวนท้องด้วยแต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายเหลว
2: ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือในการถ่ายเหลวอะค่ะมันเป็นอาการที่อาจจะมีการติดเชื้อแหละแต่ว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายแบบหรือไม่ติดเชื้อก็ได้นะถ้าติดเชื้อก็มีทั้งแบบไวรัสแบคทีเรียต่างๆหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็พวกนี้มันจะมีอาการค่อนข้างเยอะเช่นแบบปวดท้องมากหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการถ่ายที่แบบมีมูกปนหรือมีเลือดปนหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเหม็นมากอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าจากไวรัสก็อาจจะแบบมีอาการพวกน้ำมูกไอมาก่อนเล็กน้อยแล้วเป็นเหมือนไข้หวัดแล้วก็ลงไปที่ลำไส้อะค่ะพวกนี้ก็ถ่ายได้บ้างเล็กน้อยซึ่งพวกไวรัสก็จะหายได้เองแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็ต้องมากินยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อ
0: คือถ้าไม่ปวดไม่มวนท้องเนี่ยแปลว่าร่างกายเขาก็ขับออกไปโดยที่เราไม่ได้แพ้อะไรมาก
2: ก็เป็นได้ค่ะถ้าการไม่เยอะส่วนมากเกิดจากพวกแบบไวรัสหรือว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปที่ลงไปที่ลำไส้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องถามด้วยว่าลักษณะของที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงปริมาณเท่าไหร่เยอะไหมหรือว่ามีมูกบนไหมมีเลือดบนไหนสีปกติหรือเปล่ากินเป็นยังไงอะค
0: ่
2: ะมันต้องหลายอย่างมาประกอบร่วมกันด้วย
0: กี่วันไม่หายคุณไปพบหมอแล้วอาจารย
2: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบไวรัสหรือว่าการไข้หวัดทั่วไปที่ลงลำไส้อะค่ะมันนานได้ถึง2อาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วนานเกิน2อาทิตย์แล้วเราเริ่มมีอาการเช
0: ่
2: นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าแบบเรามีอาเจียนด้วยทานอาหารไม่ได้เลยไม่มีแรงอ่อนเพลียมากอันนี้ก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าอาจจะมีอาการของอาการขาดน้ำแล้วนะคะซึ่งพวกนี้ต้องมาให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยในโรงพยาบาล
1: หรืออย่างตอนนี้ก็จิบพวกน้ำแร่
2: ใช่
1: แล้วอันนี้ก็ไปก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะก็คือคนไข้ก็ควรที่จะจิบน้ำเกลือแร
0: ่
2: เยอะๆเลยนะคะเท่ากับปริมาณที่เราถ่ายไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาท้องเสียเราไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยส่วนมากจะหายได้เองแต่สิ่งที่เรากลัวจริงก็คือการขาดน้ำนะคะซึ่งการขาดน้ำที่เราปล่อยให้ขาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเนี่ยต้องแบบเต้นเร็วทำงานหนักนะคะแล้วก็ความดันโลหิตตกได้คนไข้ก็จะมีการแย่แล้วก็วูบช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรากลัวมากกว่า
0: ค่ะคุณสุภตาบอกว่าถ่ายเป็นมูกแต่ไม่มีเลือดก็คือเป็นลักษณะของท้องเสียนะคะ
2: น่าจะท้องเสียทั่วไปอาจจะติดเชื้อเล็กน้อยอะค่
0: ะ
2: ซึ่งแต่ว่าถ้าเกิด2 อาทิตย์แล้วไม่มีกลิ่นเลยแล้วลักษณะของการถ่ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเชื้อไวรัสทั่วไปก็อาจจะหายได้เองอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะช่วงนี้ท้องเสียเป็นโรคแห่งฤดูกาลควรคิดมากรักษาสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดดีๆนะคะ
1: บางคนแบบทำอาหารแต่เช้าแล้วก็เสียดายอาจารย
3: ์ร้
1: อ
3: น
1: อ
3: ่
1: ะเก็บไว้หรือบางทีแบบอุ้ยยังไม่เป็นไรมั้งเราทานหรือแมลงวันมาอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะโรคที่มากับหน้าร้อนก็คือโรคท้องเสียท้องร่วงคุณชุติมาค่ะอายุ70ปีน้ำหนัก55/0 150 ซม.บอกว่าเป็นเบาหวานเป็นมา12ปีแล้วค่ะเช็คน้ำตาลเมื่อเดือนธันวาปี63เนี่ย108 A1C 6.1 ยังไม่ได้เช็คน้ำตาลใหม่กินน้ำ 2-3 ลิตรน่าจะหมายถึงต่อวันจะทำให้น้ำตาลลดลงได้ไหมกินน้ำเยอะมีผลต่อไตไหมคะ
3: ครับเบื้องต้นเลยคุณชุติมาเยี่ยมมากครับดูแลน้ำตาลได้ดีมากเลยนะน้ำตาล108 A1C 6.1 นี่คือ perfect มากเลยนะครับถือว่าคุมได้ดีคำถามที่2คือกินน้ำ 2-3 ลิตรจะทำให้น้ำตาลลดลงไหมการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้น้ำตาลลดในกรณีที่น้ำตาลตั้งต้นสูงมาก
0: ๆ
3: อย่างเช่นตั้งต้นที่300 400 อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอ่ะเราแนะนำให้กินน้ำเยอะๆเนาะเป็นการเหมือนเป็นการล้างน้ำตาลไปทางลงไปข้างล่างมันก็จะช่วยแต่ถ้าตั้งต้นที่100อย่างเงี้ยA1C 6.1 ผมว่าการกินน้ำมาเยอะไม่ได้ช่วยอะไรกับน้ำตาลนะครับอันนี้ตอบคำถามที่2คำถามที่3คือกินน้ำเยอะจะส่งผลต่อไตไหมอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆ มากเลยเนาะไม่ส่งผลถ้าเกิดตั้งต้นไตเราโอเค
0: ค่ะ
3: ถ้าไตเราทำงานดีเนี่ยกินน้ำเยอะเฮ้ยไตชอบมันมีน้ำมีเลือดไปเลี้ยงที่ไตเนาะในทางกลับกันถ้าตั้งต้นไตทำงานไม่ดีการกินน้ำเยอะจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าไตมันมีหน้าที่ในการกำจัดน้ำ ถ้าเกิดเราตั้งต้นที่น้ำไตเราทำงานไม่ดีเนี่ยกินน้ำเยอะเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดน้ำออกมาได้ทันน้ำจะคั่งในร่างกายนะอันตรายใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจไตนะแล้วคุณจุลิมาไตปกติดีดื่มน้ำได้
0: ไม่มีปัญหา
3: ใช่ครับอีกคำถามนึงขอเสริมที่ถามผมบ่อยมากเลยคือหนูกินยาเบาหวานจะส่งผลต่อไตไหมเนา
0: ะ
3: เหมือนกันเลยถ้าเกิดปล่อยให้น้ำตาลคุมไม่ดีน
0: ะ
3: ไตวายแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหมอคิดมาแล้วว่ากินยาเบาหวานเนี่ยมันต้องส่งผลในตัวร่างกายมันกินนะครับส่วนใหญ่ยาเบาหวานไม่ได้ส่งผลอะไรต่อไตครับ
0: คือคุ้มกว่าที่จะไม่กิน
3: ครับ
0: นะค่ะไปที่คำถามจากคุณขวัญใจนะคะบอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วก็เป็นถุงน้ำที่เข่าด้านหลังด้วยรักษายังไงได้บ้างคะเอาเส้นเลือดขอดก่อน
2: คือเรื่องเส้นเลือดขอดอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราแบบยืนเยอะเดินเยอะใช่ไหมคะแล้วเราทำให้ไปเลือดดำเนี่ยมันก็จะไปกองที่ขานะคะก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงการแบบเดินเยอะหรือว่าการยืนเยอะก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องทำบ้างเราก็อาจจะสามารถใช้เป็นถุงน่องที่ลักษณะใช่ค่ะจะแบบกดเส้นเลือดขอด
0: สำหรับเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะ
2: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาวิจัยมาแล้วว่าถุงน่องเนี้ยมันจะสามารถใส่แล้วทำให้ภาวะของเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลดการยืนนานอย่างเงี้ยค่ะลงเนี่ยก็สามารถหายได้เองนะคะแล้วก็เวลานอนก็อาจจะแบบยกขาสูงช่วยนิดหน่อยก็ได้
0: ค่ะทีนี้ถุงน้ำที่เข่าด้านหลังเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการมีตอบเรื่องถุงน้ำที่เข่าไปเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะหายเองได
3: ้
0: หรือจริงๆแล้วถ้าจะต้องไปพบแพทย์ด้านนี้จริงๆต้องไปหมออะไรคะ
3: คุณหมอกระดูก
0: กระดูกและข้อ
3: กระดูกใช่ครับ
0: คุณหมอก็จะมีวิธีการแหละว่าจะทำอย่างไร
3: ครับจริงๆอาจจะไม่มีอะไรทำให้หายไปแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนไม่ติดเชื้ออะไรจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไร
0: ครับ
3: อาจจะหายไปเองได้เหมือนกัน
0: ครับไปที่คำถามนะคะบางอื่นคำถามนี้เกี่ยวกับอาจารย์ปีแอร์พอดีถามเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องรอคำตอบไปอีกนานนะคะบอกว่าเรียนถามนะคะความเข้าใจที่เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีคนรู้จักหลายคนบอกว่าฮอร์โมนไทรอยสามารถกินเพื่อช่วยในการเผาผลาญให้ลดน้ำหนักได้จริงไหมคะมีอันตรายไหม
3: ครับ
0: มีเมียไปซื้อทานเองด้วย
1: เออทำไมคนเราถึงอยากผอมได้ขนาดนั้น
3: ตอบคำถามได้คือจริง
0: จริงทำให้ผอม
3: การกินไทรอยด์ทำให้มันเผาผลาญแล้วมันก็ผอมลงได
1: ้หมายถึงว่าเมตาบอลิซึมเยอะ
3: มันเยอะขึ้นแต่คำถามที่2คืออันตรายไหมอันตรายมากๆ มันคืออันตรายมากๆพูดอย่างนี้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยครับร่างกายมันควบคุมให้อยู่ระดับที่ปกติการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เกินเนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของเผาผลาญเยอะขึ้นจริงน้ำหนักลดลงจริงแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้เผาผลาญแค่ไขมันมันไปกระตุ้นการทำงานเผาผลาญทั่วร่างกายที่เรากังวลมากที่สุดคือโรคหัวใจเหมือนเรากำลังเอาเครื่องหัวใจเราให้วิ่งตลอดเวลา
1: ซุปเปอร์คาร์
3: ใช่ตลอดเวลา
1: เร่งตลอดเวลา
3: ซึ่งถ้าเกิดมันเต้นอย่างนั้นตลอดเวลาเต้นแบบปกติเราเต้นประมาณสัก 70-80 ครั้งต่อนาทีคนที่เป็นไทรอยด์กินเข้าไปมันจะเต้นแบบมากกว่า100 110นานๆเข้าหัวใจวายที่เรากลัวเลยนะครับ2ตับอักเสบได
0: ้
3: เนาะตับวายได้3กระดูกพรุน มันไปกระตุ้นให้กระดูกมันแบบกินๆกันตัวเองเนาะกระดูกพรุนอยู่ดีๆเดินๆอยู่กระดูกหักขึ้นมาเนาะไม่คุ้มกันเพราะ
0: นั้นน่ากลัวมาก
3: ถ้าเคยถามว่ามันทำให้น้ำหนักลดจริงครับแต่มันอันตรายมากๆเลยไม่แนะนำ
1: ใช่
3: ครับยาลดความอ้วนสมัยก่อนเลยผมว่าณตอนนี้ก็อาจจะยังมีขายอยู่เขาก็จะผสมพวกไทรอยด์เข้าไปมันกินเข้าไปให้น้ำหนักลดเลยแต่หูเหมือนวิ่งตลอดเวลาใจสั่น
1: คือมันจะไปเอฟเฟกต์กับอวัยวะอื่น
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันตรายคุณผู้ชมถ้าอยากน้ำหนักลดจำกัดอาหารและออกกำลัง
0: ดีกว่า
3: แล้วก็มาปรึกษาคุณหมอคร
1: ับ ชัวร์ที่สุดอันนี้คือถาวรนะคะก็คือยั่งยืนกว่าแล้วสุขภาพก็แข็งแรง
3: ครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์การลดน้ำหนักใหม่ที่แบบเราเริ่มมีไอเดียใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเอ้ยมันเป็นเกี่ยวกับสารในร่างกายนะใช่ที่ทำให้คนกลุ่มเนี่ยครับอิ่มช้ากว่าคนทั่วไปกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทุกคนเคยแบบว่า
0: ไม่อิ่มสักที
3: เอ้ยบางทีกินอิ่มแล้วอ่ะแต่ยังอยากกินต่ออะไรเงี้ยเนาะมันมีฮอร์โมนครับซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณดาวบอกการอดอาหารงดอาหารว่าจะเป็นกิน IF ลดแคลอรี่บางคนจะกินแล้วก็ว่าไปเนาะก็ช่วยนะครับออกกำลังกายช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอเพราะเราก็มียาช่วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักในคนที่มีปัญหาจริงๆ
1: ต้องหาสาเหตุที่แท้จริ งแล้วยาที่ผ่า ายใต้การควบคุมคุณหมอคือปลอดภัย
3: ใช่ครับ
1: ไม่ไปซื้อยาชุดลดความอ้วนทานเองเพราะขาดออกบ่อยมากเราอันตรายจริงๆ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยอ๋อมีอันนี้คือคุณสุนทร
1: คุณเอกชัยก่อนเลยก็ได
0: ้คุณเอกชัยนะคะบอกว่าเป็นเพศชายอายุ25หนัก71

0: 1,477ปัจจุบันรักษาโรคซึมเศร้ามา4ปีได้รับยานะคะมีเซอร์ทาราย
1: ครับผม
0: 50มิลลิกรัมวันละ2เม็ดนะคะเวลาฟาซีนนะคะ75มิลลิกรัมวันละ2เม็ดและ DZP 2มิลลิกรัมนะคะครึ่งเม็ดมาสังเกตว่ามีอาการร้อนที่แผ่นหลังและหนังศีรษะอัตราชีพจรประมาณ95อาการนี้เกี่ยวข้องกับยาที่ได้รับมาหรือเปล่านะคะหรือมีปัญหาในเรื่องไทรอยด์ไหมครับ
1: ผมไม่คุ้นนะว่ายากลุ่มนี้ทำให้มีอาการร้อนแสบที่แผ่นหลังไม่คุ้นเลยครับ
0: ยาตัวนี้โดยเฉพาะยาตัวนี้ค่ะอาจารย์ปีแอร์
1: เซอร์ทาเรียนเวลาเฟกซีนครับผม
2: คือยาที่คนไข้บอกค่ะส่วนมากก็คือผลข้างเคียงก็คือจะเป็นพวกแบบง่วงนอน
0: ง่วงซึม
2: ง่วงซึมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแสดงน่าจะเป็นเรื่องของง่วง
0: มากกว่าคือให้พักผ่อนใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้แบบไม่ได้มีผลกับเรื่องของไวท์ท่อไซหรือว่าแบบอาการใจสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะ คิดว่าน่าจะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ตัวไทรอยด์นี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลย
0: ไม่เหมือนเลย
1: ใช่ครับอาการแสบๆร้อนที่หลังไม่ใช่อาการที่เราเจอบ่อยๆในไทรอยด์ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์จากยา
1: ไม่คิดว่าใช่นะแต่ผมว่าคือพวกเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยากลุ่มนี้แบบเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจจะปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาซึมเศร้าน่าจะดีที่สุดใช่ครับ
0: ค่ะ
3: คุณสุนทรถึงคิวของคุณสุนทรแล้วนะคะคุณสุนทรส่งข้อมูลมาถามนะคะอายุ65ปีน้ำหนัก80ส่วนสูง175ซมค่ะคุณสุนทรให้ข้อมูลบอกไม่แพ้ยาอะไร ขออภัยค่ะเวลาหมอนัดตรวจเลือดสมมติคุณหมอนัดวันที่30อาจารย์แต่ไปเลทหน่อยไปวันที่3เลทไปวันได้ไหมเวลาเจาะเลือดสามารถกินอาหารไปก่อนได้หรือไม่คำถามที่2นะคะและคำถามที่3คือเภสัชกรเนี่ยให้กินยากาบาแพนตินให้ทานตอนปวดแต่เวลาผมไม่ปวดเนี่ยก็กินเพราะมันทำให้นอนหลับง่ายวงเล็บว่ากินทุกวันเลยแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมสามารถทานทุกวันได้หรือไม่คำถามแรกก่อนอาจารย์ไปตรวจเลือด
0: เ
3: ลทไปประมาณ3วัน 3-4 วัน
1: ไม่เป็นไรครับ
3: ไม่เป็นไร
0: แต่กินอาหารก่อนได้ไหมก่อนตรวจเลือด
1: อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตรวจค่าน้ำตาลตรวจไขมันเราก็อยากให้อดงดน้ำอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแบบเม็ดเลือดทั่วไปตรวจไทรอยด์อะไรเงี้ยครับก็ไม่จำเป็นเพราะอาจต้องถามคุณหมอว่าตรวจอะไรต้องอดน้ำอดอาหารหรือเปล่าครับส่วนเรื่องกาบาเพนตินต้องย้อนกลับไปว่ากาบาเพนตินเนี่ยกินเพราะอะไรเนาะจริงๆถ้าเกิดว่ามีโรคปลายประสาทอักเสบที่ปวดประสาทเนี่ยจริงๆกินคุมอาการต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้เนา
0: ะ
1: แต่ผลข้างเคียงของกาบาเพนตินคือมันรักษาปลายประสาทอักเสบปวดจากปลายประสาทก็จริงแต่มันทำให้ง่วงนอนมันเป็นผลของมันนะเนาะต้องระวังครับว่าถ้ากินกาบาเพนตินบวกกับยาแก้แพ้บวกยานอนหลับอันนี้จะเยอะไปหรือเปล่าทุกอย่างมันกดหมดเลยทำให้ง่วงนอนหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วไอตัวปวดหายแล้วเนี่ยจะหยุดถ้าคุณหมอสั่งให้กินแค่แบบเป็นวันๆอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องกินทุกวันเราก็ใช้ปรับวิธีการนอนเอาดีกว่าเพราะการกินยาสามอย่างรวมกันผมไม่แนะนำดีกว่าเพราะมันกดประสาททั้งหมดเลย
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ผลโดยตรงของยาด้วยแต่ใช้ผลข้างเคียงในการทำให้หลับซึ่งจริงๆมันไม่ตรงจ
1: ุ
3: ดเท่าไหร่นะคะก็ตอบคำถามวันนี้ประมาณนี้ยังมีคำถามตกค้างอยู่อีกเยอะพอสมควรที่พี่ปุ๊กเดี๋ยวเก็บไว้ทีมงานเราจะเก็บเอาไว้ทุกวัน
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทด้วยนะคะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากดีวาเดวาและใบตองโคลเซตค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอแล้วเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ิปเพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตใช่ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่

0: 1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับ1และเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับ1และเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidon Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษและอุปกรณ์วาดรูปมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้ชาญสมองทั้งหลายอยากเห็นลายเส้นปริศนาไหมอยากนะครับอยากดังนั้นมาพบกับลายเส้นปริศนานี่ตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ความคิดจินตนาการว่าภาพนี้จะต่อเติมเป็นภาพอะไรดีโดยที่กลับหัวก็ได้จะหมุนซ้ายหมุนขวาด้านไหนก็ได้นะครับได้ทุกด้านเลยพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเด็กๆครับมีเวลา5นาทีนะอ้าวต้นกล้าวิ่งไปหยิบสีมาแล้ว

ก้าวาดต่อเลยครับสีตรงนี้ก็มีนะน้องๆทางบ้านไม่จำเป็นต้องวาดเฉพาะตรงลายเส้นนะครับวาดอะไรก็ได้ครับเติมลงไปตามจินตนาการได้เลยวาดให้เต็มกระดาษเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษเราอยากให้วาดเต็มที่เลยข้าวหอมวาดจะเยอะเลยนะครับ

ูสิครับในสตูดิโอของเรากำลังวาดกันใหญ่เลยครับทางบ้านเป็นยังไงบ้างเร่งมือกันหน่อยครับเด็กๆครับเหลืออีก3นาทีครับเหลืออีก3นาทีอีก3นาทีเท่านั้น

0: กแค่30วินาทีเท่านั้นเองต้องระบายสีให้สวยแล้วล่ะระบายสีให้สวยแล้วล่ะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาตอนนี้เวลาหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านวาดเสร็จกันหรือยังแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่ออีกนิดนึงได้นะครับระหว่างนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆชานสมอนของเราวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างขอเชิญคนแรกเลยนะครับน้องไหมมาเลยภาพนี้น้องไหมจินตนาการแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยีราฟกำลังไปกินต้นไม้ค่ะ
0: ยีราฟกำลังจะไปกินต้นไม้ชื่อภาพยาวมากเลยเนาะยีราฟตัวนี้อยู่ที่ไหนครับน้องไหม
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นสวนสัตว์น่ะ
1: ทำไมครับ
0: รูปนี้ไหนบอกสิครับตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไร
1: ตรงนั้นมีกรงค่ะ
0: มีกรงทำไมถึงมองจากเส้นแค่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนว่าเป็นรูปยีราฟไปกินต้นไม้ได้ล่ะครับ
1: เพราะยีราฟมันโตค่ะ
0: ยีราฟเป็นยังไงนะครับ
1: ยีราฟคอยาวและยีราฟก็มันโต

0: ีราฟคอยาวแล้วก็ตัวโตด้วยใครเคยเห็นยีราฟตัวจริงๆมั้งคอยาวขนาดไหนไหนบอกสิคอยาวขนาดไหนขนาดไหนขนาดนี้เลยพอหรือยังยาวขนาดนี้หรือยาวกว่านี้อีก
1: ยาวกว่านี้
0: เป็นยังไงครับ
1: ต้องยืน
0: ต้องยืนเหรอครับต้องยืนอย่างนี้คอยาวขนาดนี้ได้ยังครับพอหรือยังแล้วก็มีคออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มากินต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับปรบมือให้น้องไหมหน่อยคนที่สองนะครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับขอเชิญน้องต้นกล้ามาเลยลูกนี้ตั้งชื่อภาพไปหรือยังครับตั้งไว้แล้วชื่อภาพอะไรครับตอบดังๆเลย
1: สวนต้นไม้ครับ
0: จากเส้นแค่เป็นขีดๆนะทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นไม้ล่ะครับ
1: เพราะว่ามันมีลายเส้นอยู่ตรงนี้
0: อ๋อเป็นขีดๆนะครับต้นกล้าชอบต้นไม้เพราะอะไรครับ
1: มันลดภาวะโลกร้อน
0: แล้วต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆช่วยยังไงอะครับ
1: กันแดดครับ
0: ช่วยกันแดดได้แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้หายใจได้ใครเคยรู้ป่ะต้นไม้หายใจได้หรือเปล่าร
1: ู
0: ้หรอครับทำไมต้นไม้หายใจได้ยังไงครับ
1: ทางแดดครับเพราะว่าเวลาต้นไม้อยู่ใช่ป่ะครับ
0: ครับ
1: ต้นไม้จะพยายามดีดตัวไปหาแดดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะค่อยๆเป็นแบบนี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเวลาแดดมาทางไหนต้นไม้ก็จะหันไปทางนั้น
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไปหายใจ
1: ครับ
0: ด้วยแดด
1: ครับ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยนอกจากจะคิดได้แล้วนะมีความรู้เรื่องลดภาวะโรคร้อนด้วยนะเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยคนที่3ของเรานะครับขอเชิญน้องข้าวหอมมาเลยข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้อธิบายหน่อยซิตรงไหนเป็นสวนตรงไหนเป็นดอกไม
2: ้ตรงนี้จะเป็นสวนและตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้มีตรงไหนบ้างลูกเห็นมีเยอะแยะเลย
2: ดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้ก็ดอกไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ค่ะ
0: โอ้สวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
2: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
2: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบดอก
3: พุทธรักษาครับ
0: ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้ล่ะครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
2: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
2: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้มันต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับไหนตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
4: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
4: มีนกกระจอกเทศค่ะ
0: มีฟลามิงโก้
4: ม
0: ี
4: ม้าลายค่ะ
0: มีม้าลาย
4: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
4: ม
0: ี
4: เป
0: ็
4: ดค่ะ
0: มีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อยคนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
5: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรอะครับ
5: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
5: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้แล้วจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
5: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
5: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีเหรอครับแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไม่ได้แล้วไปไงดีอะ
6: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอะ
6: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาลชาติสมัย

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนเพื่อนเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
0: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะเชิญเพื่อนๆ เข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูสิว่าผลไม้แต่ละชนิดมีกี่ผล
1: ส้มมี5กองกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
0: นับหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
1: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
0: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับหนึ่งกับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
1: แต่ละกองมีจำนวนกันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
1: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาที

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้
0: แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: คนดูสิน
1: ั่นมันนางฟ้านี
2: ่ฮ
1: ะโอ้ยจริงด้วย
2: เฮ้นางฟ้าน
3: างฟ้าน
4: างฟ้าน
3: างฟ้า
1: จะ
3: นางฟ้า
1: อ
3: ้าวไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะแบบนี้ก็เรียกนางฟ้าไม่ได้สิน
1: ั่นน่ะสิเป็นผู้ชายแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านายฟ้าสิ
0: ใช่ที่ไหนกันเล่าเขาต้องเรียกเทวดาตั้งหาก
5: ไม่ใช่ทั้งนางฟ้านายฟ้าหรือว่าเทวดาทั้งนั้นแหละนี่คือชาวคลาวแลนด์ตั้งหาก
6: หนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้คนยักษ์อาจ้าเออนี่มันอะไรกันเนี่ย
1: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องตกใจครับพวกเราไม่มีอันตรายหรอกครับ
6: อ้าวเหรอแล้วพวกเธอมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย
0: หายตกใจง่ายไปหรือเปล่าเนี่ย
6: ก็พวกนายบอกเองนี่ว่าไม่ต้องตกใจอ่ะ
0: จริงด้วยฮะ
5: เรามาจากดินแดนโนแลนด
3: ์เรากำลังตามหานกฮูกแก่ๆที่เพิ่งขึ้นมาที่คลาวแลนด์แห่งนี้น่ะนายพอจะเห็นบ้างมาน
6: กฮูกแก่ๆก็อยู่ข้างหลังนายไงแล้ว
1: ไม่ได้หมายถึงผู้เฒ่าแห่งปัญญานี่เราหมายถึงนกคู่แก่ๆที่มีขนสีน้ำตาลต่างหากล่ะ
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เท่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
5: ้ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอปราดแห่งเงา
7: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวขนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
3: ้ฉันไม่ใช่ขนของแกปลาแทงเงาแล้วตอนเนี้ยฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
1: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถิดนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเหรอเนี่ย
6: ผู้กล้าแห่งเงางั้นเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะ
0: โธ่เอ้ยไม่รู้แล้วจะตกใจทำไมเนี่ยผู้กล้าแห่งเงาคือคนที่มีพลังของผู้กล้าแต่เป็นพวกเดียวกับปราดแห่งเงานะ
3: หนังสือพลุตะไลไฟพะเนียง
5: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนรีบหาที่หลบแล้ว
6: โอ้โหดอกไม้ไฟสวยจังเลยอะ
0: อย่างนี้ล่ะไม่ตกใจอันตรายนะรีบหลบแล้ว
6: อ้าวอันตรายเหรอจ้าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่านี
1: ่ท่านผู้เฒ่าระวังเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านผู้เฒ่า
5: ไม่เป็นไรไม่เท่าของข้า
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ไม่เท่านี่ข้าขอยืมไปก่อนนะท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้เดี๋ยว
7: นะ
1: นะจะปราดแห่งเงาโอ้นี่คิดจะฆ่ากันเลยเหรอไงเนี่ยโหดจริงๆเลย
3: คู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่นายจะหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่ตั้งหาก

0: เอาละถึงเวลาของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟที่สุดอย่างพ่อครัวในตำนานคนนี้แล้วเป็นไงล่ะถ้าฉันไม่ได้เล็งที่พื้นข้างหน้านายแต่เปลี่ยนเป็นเล็งที่ตัวนายแทนป่านนี้นายเจ็บหนักไปแล้วแน่ๆลำพังนายคนเดียวไม่มีทางเอาชนะผู้กล้าที่แท้จริงสองคนได้หรอก
1: นายเองก็เป็นเด็กนักเรียนดีเด่นเหมือนกับฉันนี่นะฉันจำได้ว่าเจอกับนายตอนที่ไปรับรางวัล
2: แล้วไงเล่าน
1: ายกำลังโดนปราดแห่งเงาหลอกใช้อยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า
2: หลอกใช้งั้นเหรอหลอกใช้อะไร
1: ก็หลอกให้นายใช้ความรู้ของนายทำให้คนอื่นเดือดร้อนไงล่ะ
2: คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
0: อ้าว
2: ใครจะเดือดร้อนยังไงก็ช่างตัวฉันเองไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยสักหน่อยฉันอุตส่าห์ได้พลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาใช้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ใช้มันเล่า
1: ก็
2: เพื่อพวกนายงั้นเหรอเพื่อคนอื่นงั้นเหรอแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนไร้สาระ
0: ลูกอะไรอ่ะเย้แล้ว
3: ดอกไม้ไฟสวยจังเลย
4: สวยจ้า
5: สวยจ้าน
0: ี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมดอกไม้ไฟนี่ฟังกล้าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า
2: เฮ้ยเอาไปอีกนี่
1: ฮะ
0: น
1: ะผู้กล้าแห่งเงาคนเนี้ยลงมือดุเดือดโหดร้ายจริงๆต้นกล้ากับพ่อจะรับมือไหวหรือเปล่านะแต่ว่าดอกไม้ไฟนี่มันสวยจริงๆนะ
5: ใช่สวย
0: นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: เอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย
2: ว้าวโชคดีจริงๆที่ได้มาดูดอกไม้ไฟที่นี่สวยจริง
3: ๆใช่ๆสวยมาก
0: เป็นไงเหนื่อยแล้วล่ะสิดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก
1: นี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยต้นกล้าเดี๋ยวขาดใจตายนะ
4: ดูเหมือนจะจริงนะเนี่ยดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกนายไม่ได้สินะเฮ้ยเฮ้ย

0: 야!
1: เอ๋ผู้กล้าแห่งเงาอ่านหนังสืออะไรอ่ะ
2: นั่นนะสิแต่ยังไงก็ระวังตัวให้ดีกันก่อนก็แล้วกัน
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยเหรอเอ๋นี่มันพิซซ่านี
2: ่
1: พอโดนกระทะที่ยังร้อนๆจากดอกไม้ไฟเมื่อกี้ชีสก็ละลายใหญ่เลยอ่ะ

0: ตายซะเถอะเอ้ย
1: อะนี่บอกแล้วไงว่าไม่ได้ผลว่าแต่ทำไมนายถึงแปลงร่างแล้วทำได้ทั้งพิซซ่าทั้งดอกไม้ไฟเลยอะ
0: ต้นกล้าระวังนั่นน่ะ
1: อะไรฮะ
0: โอ้โหลูกนี้ระเบิดตรงต้นกล้าเลยแฮะฮะฮะต้นกล้าเป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: โอ้แต่กำลังจะเป็นแล้ว
1: ฮะ
0: เป็นเหรอเฮ้ยเอ้าวิ่งมาทางนี้พวกเราก็โดนด้วยสิเพนแล้วพวกเรา
2: เฮ้ยเพนแล้วเพนแล้ว
3: อ้าวการแสดงดอกไม้ไฟจบแล้วเหรอว้า
0: โอ้ที่ยืนทำอะไรอยู่เล่ารีบหนีแล้วไ
3: ปเอาเฮ้ย
1: คราวนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้ว
0: มาช่วยกันให้เหรอ
1: แฮปปี้
3: แต่เอ๊ะเราควรจะช่วยคนอื่นไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งข้างล่างก็เป็นเมฆคงจะไม่เจ็บกันเท่าไหร่หรอกลงไปดูหน่อยดีกว่าฮะตกลงมาแค่นี้ตัวขาดสองท่อนเลยเหรอเนี่ยโชคดีนะไม่มีเลือดเนี่ยฮะเฮ้ยยังไม่ตายนี่หลอกให้ตกใจกันนี่นะโถ
1: นึกว่าจะตายซะแล้วแม่ปี้แม่ปี้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ปี้หนังสือการฝีมืออยู่ไหนฉันจะอ่านแล้วช่วยรักษานายเองนะแม่ปี
4: ้โชคดีนะเนี่ยที่มีหนังสือการฝีมืออยู่โอ้โหซ้ำเสียบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลย
5: แต่โชคไม่ดีที่ตอนนี้เราคลาดกับนักปราชญ์แห่งเงาอีกแล้ว
1: นี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วย
0: ตกใจหมดเลย
6: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี
2: ่หิน
6: หินผู้ใดกำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ล่ะสินะ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
6: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหน
1: สุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
3: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
6: ย่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอกย่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ๋อส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: Bye. มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้าง

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนเพื่อนไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิก
ขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะลองพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะตอนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะว่าเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยและพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามานะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แต่ทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะ เอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างนึงนี่เห็นไหมคะตอนที่โบถังแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะ

จ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

ลายมาโช

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อมั้ยนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศ

0: กันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้ได้ผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
1: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
2: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริงเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่สิแล้วก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเออเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่าง
2: น
0: ี้หรือเปล่า
2: อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มอย่างนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
3: เป๊ะเวอร์อะ
0: เป๊ะจริงอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
3: คงเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลฟิลแปลว่าเติ
0: ม
3: คร
0: ับ
3: เพราะนั้นตรงไหนพ้องคุณเติมตรงไ
2: หนอ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กมากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
2: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแล้วแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
3: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
3: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะเพราะว่าถ้าอายุเยอะคือเนื้อมันพองใช่ไหมคุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์อ่ะมันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปน
0: ะ
3: กลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดาบสองคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาเขาเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
3: ่
0: าง
3: เงี้ยใช่ใช่เราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค่ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
2: เติมอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้ติดที่ตนและเกิดใหม่ซะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
3: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
3: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
2: ใช่
0: พัทเตอร์เคยเจอ
2: จริงๆพัทเคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงๆมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
2: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วก็แบบต้องฉีดสลายออกคือเอาตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
3: โอ้โหถูกต้อง
2: เยอะมาก
3: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลัง

0: ลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู
1: ่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
2: ์
1: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
2: ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่1อันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในที่ที่แต่อีกกรณีนึงคือถ้าเข้าเส้นเลือดเส้นเลือดตรงเนี้ยใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
2: ครับ
1: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดอะเหมือนเลือดเราตันอะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
3: ความเสี่ยง
1: ใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
3: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเต็มให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
1: ต้องอยู่ถูกที่อะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
3: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะบวม
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆนะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
2: เอ๊ะแล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนนะครับ
1: โซนที่อันตรายก็คือที่พัตเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
2: ครับ
1: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นร่องตรงนั้นก็อันตราย
2: คร
1: ับผม
3: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
1: ้
3: เอาละค่ะ
1: ดีครับ
3: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
2: ครับ
3: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
2: อ้าวสายปาร์ตี้ชัดเจนมาก
3: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
2: ดื่มครับ
3: สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
2: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
3: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
2: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้ไง
3: มันห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
2: จากความเชื่อส่วนตัวน่ะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอ่ะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
3: ่
2: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่าชาบูนี่คือไม่ยุ่งหลัง
3: จ
2: ากฉีด
3: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องว่าโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
2: ์
3: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วย
2: เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแต่แอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
3: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ อย่างนี้ครับคือถ้าเพราะว่าไม่ยังไม่จบเดี๋ยวไม่งั้นทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด
3: ค
1: ืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
3: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
2: เป็นตลอด
1: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
2: ้ก็คือเลือดทะลุ
1: ก็มันก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจุดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
2: ช้ำ
1: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
2: ้ครับ
3: เข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์เท่าน
1: ั้นแม้กระทั่งคุณมีแผล
3: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
2: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
3: ล้างพิษเหรอ
2: ถูกไหมล้างพิษ
3: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
2: ฆ่าเชื้อ
3: เหรอ
2: ใช่
3: เอามาทา
1: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซ ึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างน
3: ะ
1: ฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
3: ม
1: ัน
3: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
3: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาติดยาฮอนหน่อยไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์เฉย
1: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
3: ไม่ใช่เนาะโอเค
1: ครับ
3: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเน
1: ื่
3: องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเอง
1: ครับ
3: โอเคไขข้อข้องใจกันไหมคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์อ่ะในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
2: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี่คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
3: เป่าลมเย็น
2: มือบังเป่าลมเย็นแทนแล้วกัน
3: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
2: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามัน
3: ไฟอย่าง
2: น
3: ี้ก็ไม่ได้
2: โอ้ใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยควรหน้ายุบหรือเปล่า
3: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
3: โอเคค่ะสลายตัว
1: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำหัตถการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
2: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่
2: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
1: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
3: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
1: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
3: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ถึงอยู่แล้ว
3: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
1: ใช่ครับ
2: ก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
3: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต
1: ้องผ่านผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
3: อย่างน้อย2อาทิตย
1: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำครับ
3: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู
1: ่ตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
3: คงตัว
1: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
1: ครับ
2: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
1: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช้คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรมันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะคร
3: ับ แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
1: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร
3: ์ชนิดด้วย
1: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ย
3: ค่ะ
1: เช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
2: ๆครับ
1: ถ้าเราจะทับให้มันเบนไปตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหม
2: โอ้
1: แต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้หนวกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาเอออันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลไปในจุดที่เราไม่อยากให้ไป
3: โอเค
1: ครับ
2: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดกันเนี่ย
1: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
2: ซิลิโคน
1: รุ่นโบราณเลยอ่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติก แต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเข้าเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกก็ไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป็นหลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้ว

0: รุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
1: ก็คือสารเต็มๆที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที่
0: ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
2: ะ
0: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อใหโครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนัก
2: ค
0: ิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้านนะ
2: คุณก็ต้อง
0: ใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่
2: ะ
0: คุณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮยาอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
1: ครับผม
2: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮยาหนูก็นึกว่าเป็นชื่อส่วนหนึ่งในการบำรุงผิวอ๋อสรุปวันก็คือฟิลเลอร์เหมือนกัน
0: ใช
2: ่แล้วไงหนูก็เคยฉีดแล้วค่ะ
0: สรุปว่าที่บอกไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้ว่ามันคือฟิลเลอร์
0: เพราะนั่นเป็นชนิดหนึ่งของฟิลเลอร
2: ์
0: ฟิลเลอร์คือคำรวม
2: ค่ะ
1: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
0: ใช่ครับ
2: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์ระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
1: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
0: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะที่มันมียาสลาย
1: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
0: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วัน2วันเขาก็จะค่อยๆเริ่ม
1: มา2วัน
0: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนน่ะมันไม่มียาสลาย
1: กําลังจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
0: ่
1: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
0: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
1: ผ่าเลยเหรอ
0: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังนี่ครับมันจะไม่แบบพังไปด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮยาเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
1: ครับ
0: แต่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบ
1: ครับ
0: ว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้
1: อ
0: ฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิวแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิวไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกดีทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห
1: ์
0: คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
1: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
2: ให้เขาสลายเร็วขึ้น
1: ใช
0: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
2: จะได้แก้ทัน
0: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป

0: อย่างเช่นสมมติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้ เกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆเหมือนแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกขัตการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนนึงจะดีครับ
1: วันนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
0: เดือนนึงนะผมแนะนำเลย
1: แนะนำนะประมาณเดือน
0: อย่างน้อยน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนนึงดีกว่าก
1: ำลังดี
0: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
1: ะ
0: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
2: ใจร้อน
1: เลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
0: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู่เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหมเหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
1: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไร
0: อ่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับนึงแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
1: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
0: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกน
1: ะ
0: คนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะๆบางทีเราต้องใช้2อย่างร่วมกัน
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่ อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไงบ้าง
0: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับ2ต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรือ อย.นะครับ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลเยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ ที่ดุเดือดคือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
1: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเรา เราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
0: ม
1: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟัง

0: เยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจ
1: ค่ะ
0: กำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจมันมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไป เป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแ

0: จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้
1: ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปวดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ย
1: โอ้โหอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดเนี้ยนะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
1: อรอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วย
5: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: ที่พูดอะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
1: แน่แน่
3: แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องไงจะเผยแหลกมากกว่า
3: ผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง

0: สวัสดีค่ะคุณป้า
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนะแอม
1: พี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอคุณเรื่องอะไรเหรออ
1: ๋อก็เรื่อง
2: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
0: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
3: อ๋อกระบวนก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทําของอร่อยอร่อยอะไรมาฝากอิงจ้าแอมพี่เพนน
4: ้องได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตู้ละไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
3: ปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กับนี
4: ้ตลกนะเราเนี่ย
0: ช่วยเองเหรอคะ
3: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
0: ผิวดี
5: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
2: ไม่กล้าว่ะ
5: งั้นเดี๋ยวป้องกัน
1: พี่เองครับ
0: อืมอะไรเหรอ
1: คือพี่โป้งเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อ่ะครับ
2: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
0: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
4: อื้อใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอ่ะ
0: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทําตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
2: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
0: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
2: ครับแข่งกินหมูกระทะกันครับ
0: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
4: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่าครับ
0: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
1: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
0: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
1: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ก็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
2: ยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
0: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
2: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
1: นี่เห็นไหมนะ
6: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
4: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
6: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
2: เป็นไงกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
0: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
6: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
2: พี่ปองสู้
3: น้ำเอ็งสู้
2: น้ำเอ็งสู้
3: น้ำเอ็งสู้
2: โอ้โหสุดยอดเพื่อน
1: พี่สู้

0: อย่างเดียวค่านั้นด้วย
1: เหรอเอ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิงสู้อิงสู้สู้ว้า
2: อิงสู้สู
1: ้
3: ขอกินกระทะด้วยได้ไหม
4: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
5: อยากจะบอก
6: ว่า
5: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
4: บอกบอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดึกดึกดึกดึกอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแท้เขาแม่
5: ขอ
1: หมออะไรขอหมูอีกเหรอ
5: ขอหมอค่ะ
1: โอ๊ยโอ๊ยแน่นหมู
4: แน
1: ่
4: นหม
1: ู
4: แน่นหมูเหรอแน่นหมูหนูแน่นอะไรเงี้ยเหรอ
1: หมู
4: อ๋อหมูแม
5: ่ดีขึ้นแล้วค่ะแม่นึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
4: หลานฉันหลานฉัน
7: น้องเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
5: เป็นคนสวยค่ะ
0: เอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
8: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงทุกคนนี่หนูแค่จะพูดแล้วแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
0: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
8: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
3: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
8: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
3: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
8: เอาง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
4: ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลำบาก
1: คนละขากันนะแอม
8: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
3: โอ้ยขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
8: ไลน์เยอะยังไม่พอเหรอคะเนี่ย
7: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
0: ถูก
7: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
7: เขาเสียบอกมือค่ะ

0: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยกลัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
1: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
0: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
1: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
2: สบายสบาย
3: หนูผักก็แล้วพูดตายแล้วผม
1: น่าจะหิวมาก
3: เลยหิวมากเลย
4: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
5: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
4: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
5: า
4: ะเด
5: ี๋
4: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
5: ครับ
4: ค่ะ
5: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
4: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
5: ่
4: ะไปทางขวาไปทางซ้
5: าย
4: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
5: ่
4: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะอ่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
5: โอเคว
4: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
5: หนึ่งครั้ง
4: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
5: สองสาม
4: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
5: ๆ
4: สามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
5: โอเค
4: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
5: โอเค
4: หกเจ็ด
5: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
4: หนึ่งสอง
5: ปั๊บ
4: ฮึบ
5: ปั๊บ
4: ฮึบ
5: ปั๊บปั๊บโอ้
4: แต่แล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
5: ให้สเต็ป
4: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
5: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
4: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
5: คร
4: ับ 15ครั้ง3รอบนะคะ
5: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
5: ้
4: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
5: ท่าที่2เลยนะครับ
4: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
5: ซ้าย
4: ใช่อ่ะ
5: ซ้าย
4: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
5: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหมคร
4: ับท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
5: ก็พอได้อยู่ครับ
4: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
5: 1
4: 2
5: 3 1
4: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
5: า
4: ะ
5: แข็งขึ้นนะเนี่ย
4: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
5: า
4: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
5: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างที่นั่ง
4: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลยค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
5: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
4: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลย
5: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
4: ับใช่ค่ะ
5: ใช่ใช่ใช่
4: เยี่ยมมาก
5: พอบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
4: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็

0: ไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่ฮึบ
1: ฮึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับโอ
0: ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: 2แถมแล้วกันแถม
0: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได
0: ้ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณของข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: โอ้ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: อ๋อทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงสองมาแทงสองมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวไหมไหวไหม
1: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่สามท่าที่สามโอเคนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบน้องพลอยเก่งจริงๆเลยเ
0: นี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมาก
1: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี
0: ้ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอา
1: โอ๊ย
0: คุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ยอุ๊ย

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม้ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มะลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มะลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โท

0: ไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้วิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อิงธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอครับ

0: ื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวาของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะครับ
1: ขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่า

0: มีการแบบดูหนังหาแก่นทำแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวันเคยมาทำงานอาสาคือหวันก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นยูพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่หวันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ
1: ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: คือมันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีครับเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีถือตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่
1: พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบ
1: ประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เอง7-8ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไปเลย
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านเลยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก็ตอินมากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ย อารมณ์มันเปลี่ยนเลยยังเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัว
1: เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือ

0: บางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี่หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: ันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติอ่ะมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้
0: ไม่ดี
1: ต้องบางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ทั้งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กัสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
0: ใช่แล้วทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปงี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิต

0: เราบ้างอ่ะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
1: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
0: ใช่
1: ประมาณนั้นเลยป่ะ
0: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
1: มีแอปด้วย
0: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้เราก็ทำเป็นใช่ไหม
1: อ๋อพอน้ำหมานบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงๆนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
0: ใช่
1: สำหรับทุกคน
0: คนเริ่มต้นดี
1: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
1: พี่รู้มาว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะพี
1: ่วงอะไรครับ
0: ชื่อวงว่า Seven Sense
1: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
0: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
1: ่
0: ะ
1: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นน่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เราชอบด้านนี
1: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
0: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
1: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
1: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
1: ้
0: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
0: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
1: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรอยากมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: เพราะนี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
1: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ธรรมะจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาเนี่ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบหนึ่งการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออก

0: คือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
1: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
2: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันเนาะใช่ไหมคะยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลามันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
1: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
0: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือ
1: เรื่องของ
0: เขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้อ๋อ
1: ที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานมันเป็นนับ 2,000 กว่าปีละแต่จริงๆมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนคิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
0: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
0: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังเพราะฉะนั้นจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสติแบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูด

0: การตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตะไลหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
0: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
0: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไร
0: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพุทธกันเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
2: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
0: ้
2: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
1: รู้แปลว่า
0: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้ามาคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างนั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
1: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจะไว้ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ขอบ
1: คุณพ่อน้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจนวาของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นด้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย

0: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
1: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
0: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ

0: ศิลาเจ้าปานมาช่วยกันหน่อย
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
3: อุปาทาน
2: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
4: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
2: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
5: ฮะอ้าวเฮ้ย
2: นี่ไง
5: เว้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
6: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
6: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
7: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
8: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
7: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
4: เข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
6: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อยอุ้ยป้า
9: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
6: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้ว
9: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
6: น่ารักที่สุดเลย
9: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
6: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
9: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
6: จริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
9: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
6: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมข้าเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
6: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
10: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
7: อืม

0: ข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บ่อยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน
1: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
2: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็ยึดติดไงล่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
3: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
4: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
5: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
4: ไปเลย
3: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
4: หยุดนะหน้ากากข้า
5: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบแล้วบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
3: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
4: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
5: ไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
2: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง190-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นนายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นหลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
6: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทิศก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
5: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
6: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้ๆๆๆยัง
1: ช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
4: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
1: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
1: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
3: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
4: เย
1: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
4: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะว้าวเสียงอะไรน่ะ
1: แย่แล้วนี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
4: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะเด็กๆก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสารหรือว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
2: หนูชอบมาโรงเรียนค่ะ
0: หนูชอบมาโรงเรียนทำไมหนูถึงชอบมาที่โรงเรียนคะ
2: เพราะหนูชอบเรียนค่ะ
0: หนูชอบเรียนและที่โรงเรียนมีอะไรให้หนูทำบ้างลูก
2: มีกิจกรรมให้ทำค่ะ
0: มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยใช่ไหมคะและน้องอองฟองชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
2: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหนูชอบทำอะไรบ้างลูก
2: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนและหนูชอบทำอะไรอีกคะ
2: ชอบกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำด้วยและหนูชอบวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: ภาพค่ะ
0: ภาพโคนและวาดเป็นภาพอะไรอีกลูก
2: ภาพดอกไม้ค่ะ
0: วาดเป็นภาพดอกไม้ด้วยเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องอองฟองค่ะชอบมาที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะมีกิจกรรมให้น้องอองฟองทำค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
3: หนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่ที่บ้านหนูทำอะไรบ้างลูก
3: หนูล้างรถให้คุณแม
0: ่หนูล้างรถหนูช่วยคุณแม่ล้างรถใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกคะเมื่ออยู่ที่บ้าน
3: หนูช่วยคุณแม่กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยและช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกคะ
3: ช่วยคุณแม่เก็บขยะ
0: ช่วยคุณแม่เก็บขยะและเมื่อเก็บขยะแล้วเราจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนลูก
3: ไปทิ้งที่นำขยะ
0: ไปทิ้งลงถังขยะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอาค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องมีอาได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยคะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
4: หนูไปสวนสัตว์มาค่ะ
0: หนูไปเที่ยวสวนสัตว์มาหนูไปกับใครบ้างคะ
4: คุณพ่อแล้วคุณยายค่ะ
0: ไปกับคุณพ่อและคุณยายและหนูไปดูสัตว์อะไรมาบ้างคะ
4: สิงโตค่ะ
0: สิงโตและน้องมุ้ยมุ้ยเข้าใกล้สิงโตได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: จะเกิดอันตรายค่ะ
0: เพราะว่าจะเกิดอันตรายและหนูไปดูสัตว์อะไรมาอีกคะ
4: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟดูอะไรอีกลูก
4: ปลาค่ะ
0: ปลา มีสัตว์อะไรอีกไหมคะหมดหรือยังคะ
4: ช้างค่ะ
0: มีช้างด้วยและหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว
4: ์สนุกค่ะ
0: รู้สึกสนุกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมื่นหนูด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องหมุยหมุยค่ะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวค่ะและกุญญ์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดคะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
1: ต้องไปทะเล
0: น้องเกดไปทะเลไปทะเลกับใครคะ
1: ไปกับน้อง
0: กับน้องแล้วไปกับใครอีกคะ
1: กับแม่
0: กับคุณแม่แล้วไปกับใครอีกคะ
1: กับคุณยาย
0: กับคุณยายและหนูไปทำอะไรที่ทะเลคะ
1: เราไปเล่นดิน
0: ไปเล่นทรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปเล่นอะไรอีกคะ
1: เล่นน้ำ
0: น้ำน้องเกดไปเล่นน้ำคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะจะเกิดอันตราย
0: เพราะว่าจะเกิดอันตรายและน้องเกดลงไปเล่นน้ำกับใครคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องและกับใครลูก
1: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อด้วยและหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ไปเที่ยวทะเล
1: สนุก
0: รู้สึกสนุกอยากไปอีกไหมคะ
1: อยากไปอีก
0: อยากไปอีกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องเกดค่ะได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนั่นเองค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทคะหนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
5: บาทล้างผลไม้ครับ
0: น้องบาทล้างผลไม้ล้างผลไม้กับใครคะ
5: กับแม่ครับ
0: กับคุณแม่และน้องบาทนำผลไม้ชนิดใดมาล้างบ้างคะ
5: สตรอเบอรี่ครับ
0: สตรอเบอรี่และอะไรคะ
5: แอปเปิ้ลครับ
0: แอปเปิ้ลและอะไรอีกคะหมดหรือยังคะ
5: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วและน้องบาสไปซื้อผลไม้ที่ไหนมาคะ
5: ที่ตลาดครับ
0: ไปซื้อที่ตลาดไปซื้อกับใครคะ
5: กับแม่ครับ
0: ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดกับคุณแม่น่ารักมากๆเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องบาสค่ะได้ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดกับคุณแม่นะคะและเมื่อกลับมาถึงที่บ้านค่ะน้องบาสได้ช่วยคุณแม่ล้างผลไม้ด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
6: อาก้าค่ะ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าคะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
6: อยู่ที่บ้าน
0: น้องอาก้าอยู่ที่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
6: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านน้องอาก้าช่วยใครกวาดบ้านลูก
6: คุณพ่อคุณแม่
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและหนูอยู่ที่บ้านหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
6: รดน้ำต้นไม้
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะน้องอาก้าค่ะได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
7: หนูอยู่ที่บ้าน
0: น้องกวินอยู่ที่บ้านน้องกวินทำอะไรบ้างคะ
7: หนูเล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นและหนูเล่นของเล่นกับใครลูก
1: กับพี่
0: กับพี่และเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เก็บ
0: เก็บของเล่นและใครเป็นคนเก็บคะ
1: กวินกับพี่
0: น้องกวินและพี่ช่วยกันเก็บของเล่นน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะก็ได้ออกมาสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์กันไปแล้วค่ะและต่อไปนะคะครูหญิงก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะและเดี๋ยวเราพบกันค่ะ

0: ต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องบาสิตครับ
0: ชื่อน้องบาสิตค่ะน้องบาสิตค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
1: แม่หนูไปโรงเรียน
0: คุณแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณแม่นำรถอะไรมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: รถจักรยานยนต
0: ์รถจักรยานยนต์แล้วเวลานั่งรถจักรยานยนต์เราจะต้องสวมใส่อะไรด้วยคะ
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อกน้องบาสิตได้สวมใส่หมวกกันน็อกไหมคะ
1: ใช
0: ่สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยสวมใส่เพื่ออะไรลูก
1: ลูกก็เกิดอันตราย
0: เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูได้รับประทานอาหารมาไหมคะรับประทานอาหารกับอะไรคะ
1: กับข้าวว
0: ันนี้หนูรับประทานอาหารเมนูอะไรลูกคุณแม่ทำอะไรให้หนูรับประทานคะ
1: ข้าว
0: ข้าวข้าวอะไรคะ
1: ข้าวสีขาว
0: แล้วมีกับข้าวอะไรบ้างลูก
1: มีกับข้าวสวย
0: ข้าวสวยกับอะไรคะ
1: กับไก่
0: กับไก่ทอดใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะน้องบาสิตนะคะได้ออกมาเล่าว่าวันนี้ค่ะน้องบาสิตค่ะมาโรงเรียนค่ะโดยมีคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนนั่นเองค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องไมค์ค่ะ
0: ชื่อน้องไมค์ค่ะน้องไมค์คะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
2: มาโรงเรียนค่ะ
0: หนูมาโรงเรียนแล้ววันนี้หนูมาโรงเรียนด้วยรถอะไรคะ
2: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์และใครมาส่งหนูคะ
2: ยายค่ะ
0: คุณยายมาส่งแล้ววันนี้ก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูได้รับประทานอาหารเช้ามาไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: รับประทานอาหารอะไรมาคะ
2: ข้าวผัดค่ะ
0: ข้าวผัดใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ค่ะ
0: คุณพ่อทำให้หนูรับประทานอร่อยไหมคะ
2: อร่อยค่ะ
0: อร่อยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะในวันนี้นะคะคุณหญิงก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆในห้องเรียนของคุณหญิงนะคะที่มีความกล้าแสดงออกค่ะออกมาเล่าข่าวหรือว่าเล่าเรื่องราวที่เด็กๆอยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือแทมบูรีนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วและถ้าคุณหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยค่ะเด็กๆทบทวนจังหวะกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะเด็กๆ1 2 3 4เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการตามจังหวะที่คุณครูขอได้เลยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกีตาร์ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำ
0: ท่าจระเข้น่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระโดดตบน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะและเด็กๆทำท่าตามจินตนาการตามจังหวะที่คุณครูขอได้เลยค่ะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าจิงโจ้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะหมุนลายน่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรนะคะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆถ้าคุณครูเคาะจังหวะช้าค่ะคุณครูจะให้เด็กๆไปที่มุมบล็อกค่ะและถ้าคุณครูเคาะจังหวะเร็วคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะและนี่ค่ะเด็กๆคือข้อตกลงของเรานะคะถ้าคุณครูเคาะจังหวะช้าเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะและถ้าคุณครูเคาะจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวไปที่ไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

0: ่งมากๆค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเด็กๆเด็กๆเมื่อยตรงไหนบ้างคะ
1: เมื่อยไหล่และแขน
0: เมื่อยไหล่และแขนใช่ไหมคะแต่วันนี้เราให้เพื่อนๆนวดไหล่ให้เราดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะเด็กๆหันไปนวดไหล่ให้เพื่อนๆเลยเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาเด็กๆกับหลังหันค่าเปลี่ยนให้เพื่อนๆนวดเราบ้างลูกนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาเก่งมากๆค่ะต่อไปนวดอะไรคะนวดแขนใช่ไหมคะเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหายเมื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล
0: ้
1: วค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะข้อตกลงของเราบอกว่าอย่างไรนะคะเด็กๆถ้าคุณครูเคาะจังหวะช้าเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะ
1: ม
0: ุ
1: มบล
0: ็
1: อก
0: และถ้าคุณครูเคาะจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติตามข้อตกลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะครูอีกนะคะจะชี้ชื่อหน่วยค่ะและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะหน่
1: วย
0: ภัยพิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: หน่
1: วย
0: ภัยพิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: หน่
1: วย
0: ภัยพิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้กันในหน่วยภัยพิบัติค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องไฟไหม้อัคคีภัยค่ะครูหญิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังคุณครูอ่านคำคล้องจองไหมคะอยากฟังใช่ไหมคะแต่ว่าข้อตกลงของเราเมื่อคุณครูอ่านคำคล้องจองเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆจะต้องจู๊จู๊หรือว่าเสียงเบาๆใช่ไหมคะตอนที่คุณครูอ่านคำคล้องจองเด็กๆพูดคุยกับเพื่อนข้างๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังที่คุณครูอ่านคำคล้องจองค่ะวันนี้ครูหญิงจะอ่านคำคล้องจองให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำคล้องจองภัยพิบัติน่ากลัวนะคะเด็กๆครูหญิงจะชี้และให้เด็กๆสังเกตคำค่ะคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะคำคล้องจองภัยพิบัติน่ากลัวผู้แต่งกิตตยาพรปิงยศน้ำท่วมไหลหลั่งท่วมส่งจมมิตรพี่น้องมวลมิตรเดือดร้อนทุกคนอีกทาง

อัคคีภัยไฟร้อนเหลือทนคนขนของหนีไร้ที่อาศัยแรงลมพัดใหญ่

มีภัยพิบัติขาดแคลนอาหารพวกเราพ้นผ่านด้วยน้ำใจไทยครูหญิงนะคะได้อ่านคำคล้องจองให้เด็กๆฟังไปเก็บได้ง่ายๆเลยค่ะจะมีภาพคนค่ะที่วิ่งหาทางออกนั่นเองค่ะและจะมีลูกศรนะคะชี้บอกค่ะสำหรับทางออกค่ะว่าให้เด็กๆค่ะสามารถวิ่งออกไปทางไหนได้บ้างค่ะและป้ายสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวถูกต้องเลยค่ะป้ายนี้นะคะเด็กๆก็คือป้ายทางออกค่ะเด็กๆสังเกตได้ง่ายๆเลยโดยมีภาพคนกำลังวิ่งและมีคำใช่ไหมคะบอกว่าทางออกค่ะและมีลูกศรค่ะที่จะชี้สำหรับทางออกนะคะให้เด็กๆสามารถวิ่งออกทางนั้นได้ค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือป้ายทางออกนั่นเองค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆถ้าสมมุติว่าเด็กๆค่ะไปเดินเล่นไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะถ้าเด็กๆจะต้องการหนีออกไปหรือว่าเด็กๆจะต้องเดินออกเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรลูกสังเกตอะไรคะสังเกตป้ายสีเขียวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องสังเกตป้ายสีเขียวที่มีรูปคนวิ่งใช่ไหมคะและมีลูกศรค่ะที่จะบอกนะคะให้เด็กๆสามารถออกจากตึกหรือว่าอาคารนั้นได้ค่ะและถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเด็กๆก็จะมีควันไฟเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราจะหนีไฟนะคะเด็กๆเราจะต้องหมอบหรือว่าคานต่ำลงไปค่ะเพื่อไม่ให้นะคะควันค่ะเข้าไปสู่อากาศของเราเพราะถ้าเกิดเด็กๆนะคะสูดหรือว่าดมควันเข้าไปเด็กๆก็จะสำลักควันไฟได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเอาตัวรอดด้วยการหนีไฟเด็กๆก็จะต้องสังเกตป้ายค่ะแล้วก็จะค่อยๆหมอบคานต่ำลงตามทางออกป้ายแนะนำได้เลยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคู่หญิงค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาแสดงบทบาทสมมุติค่ะนั่นก็คือปฏิบัติการเด็กน้อยหนีไฟค่ะเด็กๆอยากแสดงบทบาทสมมุติไหมคะอยากแสดงใช่ไหมคะเดี๋ยวคู่หญิงนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาแสดงบทบาทสมมุติปฏิบัติการเด็กน้อยหนีไฟค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้แสดงบทบาทสมมุติค่ะปฏิบัติการเด็กน้อยหนีไฟค่ะตอนนี้เด็กๆก็มีผ้าคนละ1ผืนใช่มั้ยคะและเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องฟังค่ะสัญญาณเตือนค่ะถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เด็กๆหมอบหรือว่าคานแล้วก็หนีไปที่ประตูทางออกของเราได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมมั้ยคะ

0: ไปค่ะเด็กๆป้าทางออกอยู่ทางนี้ค่ะเด็กๆออกเลยเด็กๆเดินออกไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆออกไปเลยค่ะแล้วแล้วค่ะปิดจมูกปิดจมูกแล้วแล้วค่ะแล้วแล้วค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะ
1: เด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะก็ได้ไปแสดงบทบาทสมมุติปฏิบัติการเด็กน้อยหนีไฟกันมาแล้วค่ะและต่อไปค่ะครูหญิงก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปแสดงบทบาทสมมุติค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะได้ให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปแสดงบทบาทสมมุติปฏิบัติการเด็กน้อยหนีไฟกันมาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาสนทนาเกี่ยวกับไฟไหม้อัคคีภัยค่ะจากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟไหม้และอัคคีภัยถ้าเราจะหนีจากเหตุการณ์ไฟไหม้เราจะต้องทำอย่างไรลูก
1: ต้องได้ยินเสียงกระดิ่งก่อนค่ะ
0: เสียงสัญญาณเตือนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: หนีค่ะ
0: หนีโดยการทำอย่างไรลูก
1: เอาผ้าปิดจมูกค่ะ
0: มีผ้าปิดจมูกเพื่อไม่ให้ควันไฟเข้าไปในจมูกของเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ป้องกันไม่ให้เราสำลักควันไฟแล้วหนีเราจะต้องสังเกตอะไรคะ
1: ป้ายสีเขียวค่ะ
0: ป้ายสีเขียวหรือว่าป้ายทางออกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟไหม้อัคคีภัยใช่ไหมคะและครูหญิงค่ะก็ได้ให้เด็กๆค่ะแสดงบทบาทสมมุติปฏิบัติการเด็กน้อยหนีไฟค่ะตอนที่เด็กๆแสดงบทบาทสมมุติเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จะต้องสังเกตอะไรคะจะต้องสังเกตป้ายสีเขียวที่เป็นป้ายทางออกใช่ไหมคะและจะมีเสียงสัญญาณเตือนใช่ไหมคะถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ให้เด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณเตือนและสังเกตป้ายทางออกค่ะว่าป้ายทางออกอยู่ทางไหนและให้เด็กๆค่ะรีบหนีออกไปทางนั้นเลยค่ะเพื่อตนเองนะคะจะได้ปลอดภัยนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่ว่าเด็กๆนะคะจะไปที่ไหนเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเด็กๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เราไม่สามารถรู้ได้ค่ะว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเด็กๆจะต้องรู้วิธีการเอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะทำกิจกรรมกันได้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะและเวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ข้างหลังเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีนกบินออกมาค่ะเด็กๆจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจาบจาบจาบนกกระจาบบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจาบจาบจาบฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจาบจาบจาบนกกระจาบบินไปน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมพับสีค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพับสีมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะเด็กๆก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะเด็กๆก็คือสีน้ำและผู้กันค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะครูหญิงนะคะก็ได้ให้เด็กๆดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะและครูหญิงนะคะจะมาอธิบายวิธีการพับสีค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มของตนเองค่ะและหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆค่ะพับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งค่ะให้เด็กๆนะคะพับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งให้เกิดรอยตรงกลางและเมื่อเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะกางกระดาษออกและเด็กๆจะสังเกตเห็นมีรอยพับตรงกลางใช่ไหมคะและให้เด็กๆใช้สีน้ำเลือกสีที่เด็กๆสนใจนะคะนำมาหยดลงบนกระดาษค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆหยดสีลงบนกระดาษแล้วและให้เด็กๆค่ะพับกระดาษแล้วก็ใช้มือค่ะลูบเพื่อให้สีกระจายนั่นเองค่ะและจะเกิดภาพตามจินตนาการค่ะและผลงานนี้นะคะเด็กๆในเด็กใช้สีน้ำใช่ไหมคะเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะถูกต้องเลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานมาหนีบตากให้แห้งนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกเลือกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นค่ะ
0: กิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะและเด็กๆแถวที่2เลือกทำกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนและเด็กๆแถวที่3เลือกทำกิจกรรมอะไรคะพับสีเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆพับกระดาษครึ่งนึงค่ะและให้ใช้มือค่ะลูบกระดาษให้เกิดรอยตรงกลางลูบเลยค่ะลูบให้เกิดรอยค่ะน้องยาลินดาลูบอีกลูกลูบให้เกิดรอยตรงกลางนะคะถ้าพับเสร็จแล้วกางกระดาษออกได้เลยและเลือกใช้สีน้ำที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะหยดลงบนกระดาษฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้เด็กๆไม่ต้องปาดสีนะคะ